0: และสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะรวม75รูปและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตเจ้าพนักงานตั้งบายสีแก้วทองเงินพราหมณ์เบิกแว่นโหรหลวงและข้าราชบริพารในพระองค์รับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพการแต่งกายเช้าถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษพระสงฆ์ถวายพระพรแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AMตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนนมัสการทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธสีหิงณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: กรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีลดละเลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก
2: รมการศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569 ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นส่วนกลางจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในวันนี้เวลา 17:00 น.จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาต่อด้วยพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819และ891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:45 นาทีเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceในพื้นที่878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างและหากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจผลสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเสร็จแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริต 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าต่อเนื่องสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดยืนยันจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
5: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้คณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการทำผิดได้และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ซึ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอย่างแน่นอน
4: ด้านนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เปิดเผยว่าตรวจสอบผลการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเดิมมีการประกาศและบรรจุไป 55,193 คนแต่พบมีการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบ 5,925 รายโดยในจำนวนนี้มี5,129 รายเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ถูกแก้คะแนนให้ผ่านซึ่งกลุ่มนี้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีและดำเนินการตามกฎหมายและอีกกลุ่ม790รายคือผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนโดยไม่จำเป็นส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตจำนวน 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติวาสนาตระเกตรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยบ้านเรือนและสถานประกอบการหลายหมื่นแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนและสะพานได้รับความเสียหายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งพังถล่มลงมานอกจากนี้รถไฟบนเกาะคิวชูและท่าอากาศยานนานาชาติคุมาโมโตะต้องหยุดให้บริการสำนักงานดับเพลิงเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่าประชาชนราว20คนถึง30คนยังคงติดอยู่ภายใต้อาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดการระเบิดและชั้น2ของอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้พังถล่มลงมาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง
9: นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะพร้อมส่งกำลังพลประมาณ 3,600 นายไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุไฟฟ้าดับและเกิดเพลิงไหม้ในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานถนนและสะพานได้รับความเสียหายและอาคารพังถล่มโดยขอให้ประชาชนดูแลตนเองและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ยังคงเตือนว่าพื้นที่ประสบภัยอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกรวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนพบหารือเป็นการส่วนตัวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐ โดยไม่มีนักข่าวเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนพิธีศพของนายลินเซ่เคลแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยผ่านหลังการพบหารือดังกล่าวโดยระบุว่าเขากับประธานาธิบดีทรัมป์มีการพบปะพูดคุยที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะออกใบอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรวมทั้งหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตหลังการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียหยุดชะงัก
9: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบไวการ์ด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแทงชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุข4-1เฟรมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวจากอังกฤษบุตรชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยววรัฐกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะยัตเนตราชโควาเมืองอันดับ7จากฮ่องกง2-1เซตก็รอบผ่านรองชนะเลิศไปพบกับอนันต์ณทีพงศิริเลิศจากไทยเช่นกันขณะที่พิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ6ผู้ชนะจาริศชุยจากฮ่องกง6-1ทั้ง2เซตมาเข้ารอบ8คนได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวตัทรรัตน์ธนานิสรนักหัวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเรริรอยหว่องมืออันดับ7จากฮ่องกง6-2 และ 6-3ตัทรรัตน์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิชาวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ1ของรายการที่หัวชนะซามัยราเฟอร์นันโดจากศรีลังกา6-0ทั้ง2เซตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาทีมหญิงชุดลุยศึก CV ครับ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมโดยเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเซราแอนโคมานิรารัตน์ศรีกุตาวริศลาศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจากคำและประพัชญาพลธรรมประสานกับแกนหลักอย่างนันนิชาใจแสนที่รับหน้าที่กับตันทีมอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรและแก้วกัลยากมลทลาซึ่งเป้าหมายยังคงลุ้นแชมป์ซีวีครับโดยการพักผู้เล่นตัวหลักบางรายหลังจบศึกเนชั่นลีกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้จะเป็นศึกตัดสินตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยและผู้ครองถ้วยพระราชทานในแต่ละรุ่นประจำปีนี้โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมงานกว่า 2,000 คนพร้อมฝากถึงนักปั่นให้รีบจองที่พักก็จะเต็มหมดทุกแห่งส่วนแฟนกีฬาจักรยานติดตามชมการถ่ายทอดสดของไทย PBS วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา14:00 น.ถึง 16:00 น.และติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ไทยไซคลิ่ง Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกกรมพระศึกษาเดลีนิวครับ2026มี16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนัดเปิดสนามจะแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมโดยที่สนามสุพัชราสายคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีส่วนกุหลาบวิทยาลัยเจอกับราชวินิตบางแก้วเวลา10:00 น.และคู่ที่2เป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการในกลุ่ม C ด้วย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอัสสัมชัญแชมป์เก่าพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา13:30 น.พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12ในช่วงวันที่29-30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือ ือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64 เซนติเมตรและเวลา 21:21 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรและเวลา 14:08 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
11: 1 นาทีกับกปท.การใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยให้การเดินทางสะดวกและประหยัดแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เลือกใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 4. ปฏิบัติตามกฎและมารยาทบนรถความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเลือกรถรถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานไม่ได้ให้แค่ความสะดวกแต่ยังช่วยปกป้องทุกชีวิตตลอดการเดินทางด้วยรถที่ผ่านการตรวจสภาพถูกต้องผู้ขับรถมีใบอนุญาตสาธารณะมีระบบ GPS และประกันภัยผู้โดยสารเลือกให้ถูกตั้งแต่ต้นเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยจนถึงปลายทางหากพบการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปติแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรม ต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่1เพลงและศิลปะการแสดงของมอญที่โดดเด่นคือปี่พาทย์มอญการบรรเลงเพลงของวงปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมีทั้งบรรเลงเพลงมอญดั้งเดิมที่นำมาจากเมืองมอญและที่ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยคนไทยและคนมอญรวมทั้งลูกหลานมอญที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเพลงสำเนียงมอญนอกจากใช้บรรเลงทั่วไปแล้วยังใช้ประกอบการแสดงรำมอญและการแสดงอื่นๆส่วนวงเครื่องสายมอญใช้แสดงร่วมกับการแสดงทะแยมอญหมายถึงการขับร้องเพลงและดนตรีมอญในประเทศไทยนอกจากจะส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีไทยขณะเดียวกันเพลงและดนตรีไทยก็ส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีมอญด้วย
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการวางแนวทางพร้อมรับมืออัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหรัฐรอบใหม่ค่ะ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้จะการจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
16: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณนะร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ครับ
17: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักดิฉันนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้มากล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งมาแต่โบราณเพราะคนไทยมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมาโดยลำดับนอกจากนั้นภาษาไทยยังมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าล้วนแต่เป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมอย่างไรก็ตามในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารระหว่างคนในวงกว้าง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505โดยในครั้งนั้นได้พระราชทานแนวคิดเรื่องความสำคัญของภาษาไทยความตอนหนึ่งว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้และแสดงความห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและควรพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2569ในนามของรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการทำรงรักษาภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยเพื่อทำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากทุกประเทศในอัตราใหม่ซึ่งทีมไทยแลนด์ของประเทศไทยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางการเจรจาและรับมือโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นหัวใจสำคัญติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ครับ
19: สวัสดีค่ะคุณปิญญวิทย
18: ์ครับผมตอนนี้ประชาชนกำลังให้ความสนใจคือเรื่องที่ล่าสุดเนี่ยสหรัฐได้เตรียมประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยครับเป็นร้อยละ 12.5 ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เดินทางไปสหรัฐแล้วก็ไปเจรจาเรื่องนี้มาครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับผม
19: ค่ะจริงๆต้องเรียนว่ามาตรการที่สหรัฐได้กล่าวหาเรานะคะในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นะคะของที่สหรัฐเขาอยากจะขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นคู่ค้าของเขาเลยอะค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณทรัมป์นะคะท่านประกาศว่าเนี่ยท่านจะต้องขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐนะคะประเทศไทยเนี่ยโดนไป 36% ตอนแรกที่ประกาศนี่คือ 36% นะคะแต่พออีก2วันต่อมานะคะท่านก็บอกว่าท่านลดให้นะคะจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแต่นะคะจะต้องมาคุยกับสหรัฐนะเพราะสหรัฐนี่เขามีข้อเรียกร้องนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเขาเรียกร้องพวกนี้เขาเรียกว่าข้อตกลงการค้าตอบแทนหรือชื่อเล่นก็คือ ARTR เขาก็บอกว่าถ้าตกลงกับเขาได้เนี่ยนะคะภาษีก็จะอยู่ที่ 19% แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36 นะคะเวลาผ่านไปนะคะมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ศาลสูงสหรัฐตัดสินว่าตัวภาษี 19% นะคะไม่ถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลิกเก็บท่านก็เลยไปคิดหานะคะมาตรการอื่นนะคะใช้วิธีทางอื่นนะคะเอากฎหมายตัวอื่นมาก็ได้กฎหมายเรียกว่ามาตรา301มานะคะเป็นมาตราที่จะต้องกล่าวหานะคะว่าประเทศคู่ค้าเนี่ยทำผิดนะคะแล้วก็ถึงจะลงโทษโดยการขึ้นภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวหาเนี่ยได้หลายคดีนะคะจะกี่คดีก็ได้สำหรับแต่ประเทศทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวหานะคะประเทศไทยใน2คดีคดีแรกเนี่ยนะคะที่เพิ่งตัดสินไปเนี่ยคะก็คือคดีเกี่ยวกับว่าเราไม่มีกฎหมายหรือมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะมี38ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่โดนอันนี้เพราะประเทศส่วนใหญ่ในโลกอะค่ะไม่มีกฎหมายนี้นะคะเพราะฉะนั้น38ประเทศก็เลยโดนเก็บไป 12.5% นะคะที่เหลือนะคะส่วนน้อยก็โดนเก็บไป 10% เพราะว่า1เขาอาจจะมีกฎหมายตัวนี้อยู่หรือ2เขาได้ตกลงยอมรับ ข้อเรียกร้องภายใต้ข้อตกลงการค้าแลกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความพยายามที่สหรัฐนะคะจะพยายามเพิ่มภาษีให้กลับไปสู่ระดับเดิ
18: ม
19: ที่เคยเก็บปีที่แล้วนะคะก็ต้องเล่าต่อว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งคดีนะคะที่สหรัฐเขาก
18: ำลังพิจารณาครับผม
19: ใช่แล้วยังพิจารณาอยู่ก็คือคดีที่บอกว่าเราเนี่ยนะคะมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะคะในคดีที่สองเนี่ยค่ะนะคะคิดว่าเขายังไม่ประกาศอะไรนะคะตอนนี้นะคะคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะคะในการที่เขาจะพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเขาจะประกาศไฟนอลเนี่ยเราจะพยายามคุยกับเขานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้เรายอมรับใช่ไหมคะข้อตกลงในตัวอาร์ตเมื่อกี้ค่ะที่เล่าให้ฟังอะค่ะเขาต้องการให้เราตกลงกับเขาให้ได้ 100% นะคะหรือเกือบ 100% เลยเนี่ยซึ่งเราจะพยายามคุยกับเขานะคะแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ทั้ง 100% เพราะมันมีบางข้อเรียกร้องนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต
18: ่
19: อคนไทยหรือต่อผู้ประกอบการไทยนะคะหรือต่อผู้ส่งออกไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องสงวนตรงนี้ไว้นะคะแต่เราจะพยายามรับข้อเสนอของเขาให้ได้มากที่สุดนะคะแต่อาจจะมีอยู่ 3-4 เรื่องนะคะที่เราจะต้องไปคุยว่าเราอาจจะรับไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยจริงๆอย่างนี้นะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นนะคะที่จะไปเสนอเขานะคะที่เราเคยคุยกับเขาไปแล้วคือบอกว่าจะมีการลงทุนใช่ไหมคะจากบริษัทไทยเนี่ยนะคะที่เป็นลงทุนในสหรัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะอันนี้มันเป็นอะไรที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันที่สองที่เราบอกเขาไปว่าเราจะซื้อใช่ไหมคะซื้อสินค้านะคะจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อลดการขาดดุลของสหรัฐต่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจะเป็นกากถั่วเหลืองใช่ไหมคะอันนี้คือเอกชนนะคะเขาคุยกับสหรัฐเอาไว้กับเอกชนสหรัฐเอาไว้นะคะก็จะมีการนำเข้านะคะจากสหรัฐนะคะมากขึ้นจริงๆไม่ได้มาแข่งกับผู้ผลิตในไทยหรอกนะคะเพราะว่าเมืองไทยเองเราก็ผลิตสินค้าหลายอย่างตัวไม่ได้แล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าสหรัฐจะเอ็กซ์พอร์ตมาที่ไทยส่งที่ไทยก็อาจจะแข่งกับประเทศอื่นๆนะคะที่ไทยซื้อจากประเทศอื่นๆอยู่แล้วในสินค้าเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกเขาว่านอกเหนือจากเรื่องตัวอาร์ตเนี่ยที่เราอาจจะตกลงกับเขาไม่ได้ 100% แต่เรามีอย่างอื่นนะเราจะเสนอเป็นแพ็คเกจไปนะคะรวมถึงด้านความมั่นคงทางทหารด้วยก็คือมีความร่วมมือทางทหารนะคะซึ่งก็มีกันมาอย่างยาวนานนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะคุณปัญญาวิทย์พี่คิดว่านะคะคิดว่าถ้าเราเสนอทั้งหมดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะคะตัวภาษีรวมนะคะที่สหรัฐเขาจะเก็บกับประเทศไทยอะค่ะก็อาจจะไม่สูงไปกว่าที่เขาเก็บในปีที่แล้วนะคะที่ 19% นะคะ
18: ครับผมแล้วก็จากนี้ไปครับทางรัฐบาลได้เตรียมแนวทางรับมือยังไงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคเอกชนหรือว่าภาคอื่นๆที่เพิ่งพารายได้จากการส่งออกสินค้าไปสหรัฐครับผม
19: ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างที่คุยนะคะเราก็นะคะพยายามจะนะคะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเราเนี่ยนะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะที่ 19% อันนี้คือวิธีนึงที่เราจะพยายามนะคะอันที่2คือแน่นอนนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะคะเขาจะมีลิสต์ของสินค้าที่เขายกเว้นนะคะยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายการนะคะถ้ารวมมูลค่านะคะก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยนะคะของสินค้าไทยที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในไอ้ตัวกลุ่มที่ยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นะคะเราก็จะพยายามนะคะขอเขาเพิ่มนะคะขอบอกว่าอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญที่ตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นแต่ว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพวกjewelry อย่างเงี้ยนะคะนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยนะคะก็เราจะก็ขอเขานะเราส่งไปแล้วนะคะเราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมแต่ก็ต้องรอว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรแต่แน่นอนตัวเราเองนะคะเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกันนะคะมองว่าเราคงจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปขายอย่างไรใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเขาเก็บภาษีเราเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วเรายังส่งของที่เรียกว่ามาจิ้นหรือว่ากำไรน้อยๆเนี่ยนะคะก็จะลำบากนะคะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มมูลค่าแทนที่จะส่งสินค้าเกษตรสมมุตินะคะเป็นสินค้าแบบว่าปฐมภูมิใช่ไหมคะก็แปลรูปมันซะนะคะแล้วเพิ่มมูลค่าอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้กำไรที่สูงขึ้นถึงภาษีเขาจะเก็บเราสูงขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนมาก
18: ก็ไปถั่วกัน
19: ค่ะ ใช่ถูกต้องค่ะด้านที่สำคัญมากที่สุดคือจริงๆเวลาเราดูภาษีแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ดูประเทศเราประเทศเดียวเราดูคู่แข่งถูกไหมคะเราจะพยายามให้อัตราภาษีของไทยเนี่ยนะคะไม่สูงไปกว่าคู่แข่งของเรานะคะเพื่อที่ว่าเราจะแข่งขันอยู่ได้ถ้าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะถ้าเข้าไปดูท็อป30นะคะสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าคู่แข่งหลักเนี่ยคือจีนกับเวียดนามนะคะเกือบทุกสินค้าเลยนะคะคือจีนกับเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามนะคะที่จะให้ภาษีของเราอะค่ะไม่สูงไปกว่าของเวียดนามหรือของจีนนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าจีนเนี่ยยังไงคงถูกเก็บภาษีสูงกว่าไทยอยู่แล้วเพราะว่าเขาโดนมาหลายคดีมากเลยนะคะตั้งแต่คุณซ้ำหนึ่งนะคะส่วนเวียดนามเองเนี่ยนะคะก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าเขาเองก็โดนไป3คดีนะคะมากกว่าไทยเราก็จะพยายามนะคะคุยกับสหรัฐให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าอัตราภาษีของเราจะแข่งขันได้อะค่ะอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือว่าประเทศเราเองเนี่ยเราก็ต้องมองไกลไปกว่าแค่ช็อตนี้เนี่ยนะคะคือนอกจากว่าเราต้องเพิ่มความเก่งของตัวเราเองแล้วใช่ไหมคะในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอะไรแล้วเนี่ยเราคงต้องกระจายตลาดด้วยนะคะเราก็คงต้องไปหาตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำ FTA ใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นการไปโปรโมทนะคะสินค้าบริการไทยอะค่ะในตลาดใหม่ๆด้วยค่ะ
18: ครับผมสรุปก็คือ4เรื่องนะครับที่ทางทีมไทยแลนด์จะต้องพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ขึ้นหนึ่งคือเจรจาสินค้าที่เป็นตัวยกเว้นในทั้งคดีที่1และคดีที่2ให้เพิ่มมากขึ้นข้อที่2คือเราต้องแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างการแข่งขันของเราให้สูงขึ้นข้อที่3คือพยายามไม่ให้อัตราภาษีของเราเนี่ยมากกว่าคู่แข่งและข้อที่4คือต้องหาตลาดใหม่นั่นเอง
19: ถูกต้องเลยค่ะ
18: ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ฟังเชิงลึกกันนะครับว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดำเนินการยังไงบ้างกับเรื่องอัตราภาษีทางทีมไทยแลนด์เราเนี่ยต้องดูทั้งข้อได้เปรียบของเราข้อได้เปรียบคู่แข่งหรือดูทั้งศักยภาพของตัวเราเองด้วยหลายเรื่องครับผมเชื่อว่าเป็นการทำงานที่หนักหน่วงมากๆในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือความมั่นคงต้องเดินไปพร้อมกัน
19: ใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะขอยืนยันนะคะว่าที่เราคุยกับทางสหรัฐเนี่ยเรายึดประโยชน์นะคะของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าอัตราภาษีจะเป็นเท่าไหร่เราได้คำนวณแล้วอะค่ะว่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดโดยสุทธินะคะรวมถึงในสิ่งที่เราจะต้องไปแลกกับเขามาด้วยค่ะ
18: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกิริดาเผาพิจิตรครับผมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ที่วันนี้ได้มาเล่ารายละเอียดในเชิงลึกให้เราฟังเชื่อว่าผู้ฟังที่รับฟังในวันนี้จะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดำเนินการยังไงไปบ้างในโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวเชิงลึกแบบนี้อีกนะครับก็ต้องขอเชิญท่านกิริดาเนี่ยมาเล่าให้เราฟังอีกแน่นอนครับผม
19: ยินดีมากค่ะ
18: ครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับ
19: สวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ที่สุดของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศแต่ละปีมีเงินภาษีของประชาชนสะพัดนับล้านล้านบาทคำถามสำคัญคือรัฐบาลมีมาตรการอย่างไรในการรักษาวินัยการเงินการคลังและป้องกันการรั่วไหลตั้งแต่ต้นทางติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดสรรตัวเลขแต่คือการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อความสุจริตและโปร่งใสโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนายกรณินการจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงมาตรการสแกนความเสี่ยงว่าปัจจุบันการจัดทำงบประมาณได้มีการนำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายเข้ามาจับในทุกโครงการใหญ่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ในการกำหนดเกณฑ์ชี้วัด สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่กำลังดำเนินอยู่นี้ทุกหน่วยงานได้ส่งแบบประเมินความเสี่ยงเข้ามายังสำนักงบประมาณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านระบบการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ e-budgeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตามประเมินผลเรียกว่าเป็นการปิดช่องโหว่การทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
2: จะต้องกำหนดมาตรการควบคุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเอา livelihood คุณกับ impact เนี่ยไม่เกิน5คะแนนจะเป็นสีเขียวสีเหลืองก็ตั้งแต่5ถึง9คะแนนสีส้มก็ตั้งแต่10ถึง14คะแนนแล้วก็สีแดงตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปแล้วก็ทำแผนในเรื่องของ mitigation เลยนะครับการลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับโดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการแผนดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ส่งเป็นคำขอตั้งแต่ต้นทางครับอันนี้ก็เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำขอตั้งงบประมาณโครงการที่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่จะลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำของงบประมาณ
22: เมื่อกระบวนการกันกรองในระบบ e-budgeting เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำนักงบประมาณจะรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามขั้นตอนแต่สิ่งที่พิเศษและถือเป็นมิติใหม่ของปีงบประมาณ2570นั่นคือสำนักงบประมาณได้ยกระดับความโปร่งใสไปอีกขั้นโดยการพัฒนาระบบ e-budgeting โฉมใหม่เพิ่มระบบย่อยที่เรียกว่า Citizen Platformระบบนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อเปิดข้อมูลงบประมาณในมิติต่างๆให้สังคมร่วมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเท่าเทียมซึ่งการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณแผ่นดินสู่สาธารณะอย่างรัดกุมผ่านช่องทางดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการระดับ500ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมิติใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเงินภาษีของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการคลังและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
21: สำนักงานประกันสังคมปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ชูหลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเพื่อสร้างความเป็นธรรมคาดเริ่มใช้ครึ่งปีหลังของปี2570ยืนยันผู้รับบำนาญเดิมไม่ลดลงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: ตลอดชีวิตการทำงานหลายคนส่งเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือนเพราะหวังว่าเมื่อถึงวัยเกษียณจะมีเงินบำนาญไว้เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตแต่ที่ผ่านมาผู้ประกันตนบางส่วนพบว่าแม้ส่งเงินสมทบมานานหลายสิบปีแต่เงินบำนาญที่ได้กลับน้อยกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำมาหลายสิบปีส่งเงินสมทบต่อเนื่องแต่ต้องออกจากงานมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39กลับได้เงินบำนาญลดลงในทางกลับกันบางคนเงินเดือนไม่สูงมาตลอดชีวิตการทำงานแต่เพิ่งมาปรับขึ้นในช่วง5ปีก่อนเกษียณกลับได้เงินบำนาญมากกว่าซึ่งสาเหตุหลักมาจากวิธีคิดคำนวณบำนาญที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณในอดีตวิธีนี้อาจเหมาะสมเพราะคนส่วนใหญ่มักทำงานอยู่กับองค์กรเดิมและเงินเดือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ปัจจุบันคนเปลี่ยนงานบ่อยจึงเป็นที่มาของการพัฒนาสูตรคำนวณใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสูตรแคร์จะนำรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานมาคำนวณไม่ใช่คิดเฉพาะ5ปีสุดท้ายเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่สะท้อนการส่งเงินสมทบอย่างเป็นธรรม
5: ต้องใช้คำว่ามันเป็นธรรมกับทุกคนจะไม่มีใครอีกแล้วที่ส่งเงินประกันสังคมเพิ่มเติมแต่ว่าบำนาญชราภาพได้ลดลงส่งเพิ่มหนึ่งงวดส่งมากส่งน้อยก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพที่เพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความเป็นธรรมแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีผลกระทบกับคนบางกลุ่มคือกลุ่มที่กำลังจะเกษียณในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราให้ก็คือเราสร้างกลไกการชดเชยให้เกษียณในปีแรกเนี่ยเราชดเชยให้ 100% ปีที่2เราลดเหลือ 80% ปีที่3เหลือ 60% ปีที่ปีที่5เหลือ 20% การชดเชยเนี่ยจะชดเชยจนกระทั่งสิ้นอายุขัยอะ
3: ขณะที่นายณภูมิสุวรรณภูมินักวิชาการสถิติชำนาญการสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่า หัวใจสำคัญของสูตรแคร์คือส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มโดยนำค่าจ้างทุกช่วงเวลาที่ผู้ประกันตนส่งสมทบไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปีหรือ20ปีก่อนมารวมคำนวณเป็นฐานบำนาญพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างในอดีตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนเพื่อไม่ให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบมาเป็นเวลานานเสียเปรียบอีกกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือผู้ประกันตนมาตรา39การปรับสูตรใหม่นี้จะไม่ทำให้เงินบำนาญลดลงอีกต่อไปจึงมั่นใจได้ว่าสามารถสมัครมาตรา39เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างสบายใจพร้อมกันนี้การปรับสูตรแคร์ยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575เพื่อให้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตและเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณซึ่งขณะนี้สูตรแคร์ผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายคาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านิตยาคุณสิมรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่ว

วันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะหน้าบัดนี้เช่นเดิมนะคะกับ FM 96.75 MHz ค่ะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้เรามาเจอกันในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะสุกัญญาศรีอินกิจนะคะอปมช.จังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะก็อำนวยการนะคะภายใต้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของนโยบายนะคะจากทางภาครัฐสู่ภาคประชาชนนะคะหรือกิจกรรมต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะพิธีทางศาสนามหามงคลนะคะแล้วก็การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร25รูปถวายพระราชกุศลนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็การนำสัตว์ถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะเพื่อข้าราชการที่ดีแล้วก็พลังของแผ่นดินนะคะถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ภูเก็ตประชุมคณะกรมการจังหวัดค่ะเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็การเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการมอบรางวัล24แบรนด์ดังภูเก็ต2026ค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่เศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็การลงพื้นที่การตรวจสอบเหตุทั้งเก็บคอรีนนะคะระเบิดภายในประปาเทศบาลนครภูเก็ตนะคะแล้วก็สั่งเร่งควบคุมสถานการณ์การดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะคะใช้เวลา1ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็วนะคะสภ.เชิงทะเลอำเภอถลางค่ะจัดเปิดกิจกรรมนะคะโครงการยกระดับความปลอดภัยกรวยเซฟชีวิตนะคะแล้วก็การใช้นวัตกรรมนะคะดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงMy Font Yardนะคะจับมือกับ PIPC เปิดตัวบริการรับรถรับส่งนะคะส่งสัตว์เลี้ยงด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV นั่นเองค่ะยกระดับการให้บริการเพื่อคนรักสัตว์นะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดของข่าวค่ะนะคะสำหรับในส่วนของประเด็นแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569นะคะเวลา 7:00 นจังหวัดภูเก็ตก็จัดกิจกรรมค่ะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะที่ห้องประชุมมหิศรภักดีศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางปวีริษาเกิดสมฐานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจนะคะหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะประธานในพิธีนะคะก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะคะถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก่อนประกอบพิธีราชสุดีเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลนะคะจากนั้นก็มีการประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็มีการดูอาขอพรศาสนาคริสต์ค่ะพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรนะคะแล้วก็ศาสนาซิกเพื่อถวายความเป็นสิริมงคลนะคะแก่ประเทศชาติและประชาชนค่ะภายหลังเสร็จจากพิธีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน25รูปค่ะนะคะบริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็นำถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินค่ะถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในส่วนของเมื่อวานนี้นะคะนอกเหนือจากพิธีต่างๆแล้วข้าราชการที่ดีนะคะแล้วก็พลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห้องประชุมมหิศาลภักดีนะคะศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีนะคะแล้วก็รวมถึงประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการเจ้าที่แห่งรัฐนะคะแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันเข้าพิธีนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็นำผู้เข้าร่วมพิธีนะคะกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินค่ะโดยทุกคนได้แสดงเจตนารมณ์นะคะร่วมกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลยึดหลักถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญนะคะพร้อมกับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยความพร้อมเพรียงค่ะการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำนักงานกพ.กำหนดให้กับหน่วยงานภาครัฐทั่วทั้งประเทศจัดขึ้นเป็นประจำนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ร่วมการแสดงความจงรักภักดีและตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพลังสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนะคะแล้วก็ทั้งนี้สำนักงานกพ.นะคะก็ได้ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าที่ของรัฐนะคะร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปทาง www.ได้นะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะเพื่อร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะคะแล้วก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการร่วมประชุมกรมการจังหวัดนะคะเร่งการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านความมั่นคงค่ะพร้อมกับพัฒนาจังหวัดทุกมิตินะคะแล้วก็มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ณห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดนะคะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่7ทับ2569ประจำเดือนกรกฎาคมนะคะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รวมถึงในส่วนของท่านรองผู้อำนวยการนะคะรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตฝ่ายทหารค่ะนะคะอัยการจังหวัดภูเก็ตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการค่ะผู้บริการหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานนะคะตามนโยบายของรัฐบาลและบูรณาการการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติค่ะก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบกิตติบัตรแล้วก็แสดงความยินดีนะคะกับเยาวชนบุคคลแล้วก็หน่วยงานที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดภูเก็ตนะคะอาทิเยาวชนผู้คว้ารางวัลระดับโลกด้านในเรื่องของโคริงนะคะแล้วก็การรับรางวัลด้านคุณธรรมความประพฤติดีนะคะรางวัลด้านสาธารณสุขนะคะรางวัลในเรื่องของพายพาราดาสนะคะแล้วก็รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยแล้วก็มารยาทในสังคมพร้อมกับรับทราบสรุปผลนะคะการดำเนินงานเหตุการณ์สำคัญนะคะของจังหวัดภูเก็ตในเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้น้อมนำนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มอบไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะหรือว่าเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลค่ะนะคะที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดขึ้นมาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานในระดับจังหวัดนะคะโดยการยึดหลักบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและก็พิชิตอันธพาลค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งนายโชติดรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนราชการนะคะได้บูรณาการทำงานร่วมกันกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพลควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะมีประสิทธิภาพที่จะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะที่ประชุมยังได้ติดตามความก้าวหน้านะคะการดำเนินงานของส่วนราชการในประเด็นสำคัญนะคะได้แก่การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการแก้ไขปัญหาการจราจรนะคะการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพฤกษ์ครั้งที่12ด้วยนะคะซึ่งการจัดมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีชีวิตการประชาสัมพันธ์โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะแล้วก็การรับทราบการย้ายแล้วก็การแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการนะคะรวมถึงการขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้กำชับให้กับทุกหน่วยงานติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดค่ะนะคะพร้อมกับเร่งผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวและขับเคลื่อนจังหวัดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิตินั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการเดินหน้าการส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะมอบรางวัล24แบรนด์ดัง2026นะคะสร้างแรงบันดาลใจสู่เศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืนนะคะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ค่ะนะคะที่ดีบูก้าคาเฟ่รีสอร์ทนะคะนายชนรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแบรนด์ดังภูเก็ต2026นะคะซึ่งมีนางวีระวรรณแสงจันทร์นะคะรองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนะคะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะแล้วก็ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตรองประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนนะคะอุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้และบรรณาธิการการบริหารนิตยสารค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์การจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะกรรมการผู้จัดการลำไร้ภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะสื่อมวลชนและก็อินฟลูเอนเซอร์ร่วมกับการเป็นสักขีพยานนะคะแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของภาคเอกชนมหาวิทยาลัยหน่วยงานพันธมิตรและภาคธุรกิจทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมกันผลักดันโครงการแบรนด์ดังภูเก็ตนะคะจนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะกำลังเดินหน้าสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่นะหรือว่า New Economy ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลการนวัตกรรมนะคะปัญญาประดิษฐ์ค่ะแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะซึ่งการสร้างแบรนด์ถือเป็นหัวใจสำคัญนะคะในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและก็การบริการของจังหวัดภูเก็ตเป็นกลไกสำคัญนะคะในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้กล่าวว่าภูเก็ตเรามีต้นทุนแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่แล้วนะคะการต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์การมีเทคโนโลยีที่จะทำให้สามารถก้าวสู่ความเป็นเมืองที่ทันสมัยได้เป็น จุดหมายปลายทางของคนทั่วโลกค่ะแล้วก็มีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะคะควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของภาคประชาชนนะคะนอกจากนี้จังหวัดยังมีแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะกับการพัฒนาอย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะการบริหารการจัดการเมืองการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะโดยการนำเทคโนโลยีและก็ข้อมูลค่ะมาแก้ไขปัญหาที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำจัดขยะการจราจรและก็ความปลอดภัยนะคะเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตนะคะนายชลนรินทร์กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าโครงการแบรนด์ดังภูเก็ตค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่เวทีมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจนะคะเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะที่กล้าคิดกล้าสร้างสรรค์แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศแล้วก็นานาชาติได้นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะแบรนด์ดังในตำนานได้แก่ร้านมีต้นโพแสงดำรงนะคะอมรภูเก็ตโพรส่วนผู้ที่รับรางวัลแบรนด์ดังภูเก็ต2026ประกอบด้วยคุณแม่จูนะคะเดอะซิตกระตะรีสอร์ทคาเฟ่นะคะแล้วก็กระตะธานีภูเก็ตบีชรีสอร์ทบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองค่ะกินกับอีนะคะร้านตู้กับข้าววีคาเฟ่นะคะพร้อมด้วยแคมปัสคาเฟ่ค่ะนะคะดรอปเอสเปรสโซนะคะแล้วก็วันฟรังนะคะอามาทาร่านะคะแล้วก็รวมถึงภูมันตราคาเฟ่นะคะแล้วก็ซารอน24ภูเก็ตบ้าบ่าภูเก็ตค่ะชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตบ้านชิมประชาภูเก็ตอาร์ตนะคะแล้วก็อันฟรีคาเฟ่ดีบุกเฮาส์นะคะแล้วก็เชอรี่นะคะซึ่งครั้งนี้โครงการแบรนด์ดังภูเก็ตนะคะก็ดำเนินการต่อเนื่องนะคะมาตั้งแต่ปี2561นะคะเพื่อค้นหาเชิดชูแล้วก็ส่งเสริมแบรนด์คุณภาพของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยในปี2569ก็จะมีการจัดกิจกรรมการแสดงสินค้าแล้วก็การบริการพร้อมเวทีแบรนด์ทอล์กนะคะในวันที่1-2สิงหาคม2569นะคะเวลา10:00 น.จนถึงเวลา20:00 น.นะคะที่ลามไลฟ์ภูเก็ตค่ะเปิดโอกาสให้กับประชาชนและก็ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะรับฟังเบื้องหลังความสำเร็จจากเจ้าของแบรนด์และก็ผู้ร่วมสนับสนุนสินค้าการบริการคุณภาพของจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อสร้างการเติบโตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการค่ะแล้วก็กลับมาช่วงที่สองนะคะก็ยังมีในเรื่องของการลงพื้นที่การตรวจสอบเหตุทั้งเก็บคอรินระเบิดค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนก็เป็นกังวลนะคะแล้วก็ทางผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตเองนะคะท่านเองก็ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้ฟังสิ่งดีก่อนละกันค่ะ
1: อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669

0: บเห็นอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บพบเห็นคนหมดสติพบเห็นคนจมน้ำหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตั้งสติเพราะคุณสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นหรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เริ่มด้วยรีบโทรหา1669หลังจากสามารถติดต่อกับทาง1669ได้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการผู้แจ้งเหตุจำเป็นที่จะต้องบอกข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ดังนี้ระบุพิกัดสถานที่ให้ชัดเจนโดยบอกจุดสังเกตบริเวณโดยรอบให้ละเอียดเช่นชื่อซอยหลักกิโลเมตรอาคารร้านค้าสถานที่ที่เห็นเด่นชัดในบริเวณนั้นบอกชื่อผู้แจ้งและหมายเลขติดต่อกลับระหว่างรอเจ้าหน้าที่ไปถึงให้ประเมินอาการของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ทราบบอกระดับความรู้สึกตัวแจ้งรายละเอียดผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเพศอายุจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรวมถึงความเสี่ยงต่างๆในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินในการนำอุปกรณ์ออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุในขณะที่รถพยาบาลออกไปรับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและในระหว่างที่รอรถพยาบาลนั้นต้องสังเกตให้ดีหากผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไม่หายใจให้ช่วยเหลือด้วยการทำ CPR ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที
1: ่ถ้ามีเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้นำมาใช้เพื่อช่วยชีวิต
0: จนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุและนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพบเหตุด่วนบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน1669ไว้ติดโทรศัพท์มือถือเพราะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
2: ร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
3: เรื่องมีไพรเป็นสมุนก่อนจะไปเรื่องสมุนไพรเรามารู้กันก่อนว่ายามเราเกิดมานั้นร่างกายเรามักอยู่ในสภาวะสมดุลแบบนี้ครับโดยกำเนิดทุกอย่างอยู่ในจุดที่สมดุลสมดุลที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเราเรียกว่าปกติธาตุและร่างกายก็จะมีการปรับสมดุลด้วยตัวเองตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายเสียสมดุลที่เกิดจากการกินอายุอากาศพฤติกรรมการใช้ชีวิตการขับถ่ายเราก็จะเริ่มไม่สบายเมื่อไหร่ที่เราเจ็บป่วยนั่นแหละครับร่างกายเริ่มเสียสมดุลแล้วหนึ่งในตัวช่วยให้ร่างกายกลับมาสมดุลได้อีกครั้งตามภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาก็คือการใช้สมุนไพรและสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นต่างกันไปครับเราเลยนำหลักการนี้มาเป็นส่วนช่วยปรับสมดุลของธาตุในร่างกายได้และสมุนไพรชนิดไหนที่มันมีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นบ้างล่ะครับนี่เลยครับสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเสริมธาตุไฟและลมเช่นขิงพริกไทยกระเทียมกระเพราพริกเป็นต้นส่วนนี้สมุนไพรฤทธิ์เย็นส่งเสริมธาตุน้ำเช่นบัวบกฟ้าทลายโจรย่านางรางจืดแตงกวาเป็นต้นแต่อย่าลืมนะครับหลักการใช้สมุนไพรเนี่ยก็เพื่อสร้างความสมดุลถ้าเรากินมากเกินไปก็จะมีผลเสียทำให้ร่างกายเสียสมดุลได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกินอย่างพอเหมาะไม่ใช่อยากจะหายไวก็เลยกินมันเยอะๆแบบนี้ไม่ดีนะครับแต่อย่าเพิ่งกลัวนะครับเพราะถ้าเรารู้วิธีกินสมุนไพรไทยก็จะมีแต่ประโยชน์ครับจะบอกวิธีกินให้ฟังนะครับกินได้3วิธี1กินเพื่อเสริมคือการกินอาหารที่เป็นสมุนไพรกินสะสมให้หลากชนิดหลากหลายรสชาติที่เราเคยได้ยินกันว่ากินอาหารเป็นยานั่นแหละครับไม่กินซ้ำรสชาติใดนานเกินไปเพราะกินที่มีฤทธิ์ร้อนมากไปก็ไม่ดีฤทธิ์เย็นมากไปก็ไม่ดีแต่ถ้าเรารู้ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจะเข้าหน้าหนาวหน้าฝนเราก็สามารถกินสมุนไพรในรูปแบบอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไว้ได้อีกด้วยนะครับเช่นอาหารที่มีกลุ่มเครื่องเทศขิง กระชายกระเทียมกะเพราตะไคร้พวกรถร้อนนี้ไว้ขับลมช่วยต้านหวัดและเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มความอบอุ่นในช่วงที่อากาศเย็นชื้นครับ 2. กินเพื่อสู้เมื่อเราป่วยเรากินยาตามคำแนะนำแพทย์นั่นก็คือกินเพื่อรักษาให้ร่างกายกลับมาสมดุลอีกครั้งในสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีสารสำคัญแตกต่างกันไปรวมถึงทำให้มีกลิ่นสีรสชาติที่ต่างกันซึ่งสารเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการบรรเทาอาการป่วยและทำให้ร่างกายแข็งแรงเช่นกระชายรสเผ็ดร้อนช่วยย่อยเพิ่มการไหลเวียนเลือดบรรเทาการอักเสบภายในเซลล์ฟ้าทลายโจรรสขมเย็นยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสทุกระยะบรรเทาอาการไข้เจ็บคอเป็นต้น 3. กินเพื่อซ่อมหากร่างกายมีการสึกหรอหลังจากอาการป่วยสมุนไพรเราก็สามารถกินเพื่อไปซ่อมแซมร่างกายหลังจากที่เราป่วยได้อีกด้วยนะครับซ่อมอาการอักเสบเช่นขมิ้นชันมีรสฝาดสมานแผลลดการอักเสบภายในบัวบกมีฤทธิ์เย็นช่วยลดการอักเสบที่ปอดและลดความร้อนจากภาวะไข้ซ่อมและปรับสมดุลจากอาการป่วยเช่นกินตีผลามีรสเปรี้ยวฝาดช่วยปรับสมดุลธาตุขิงข่าตะไคร้กระชายหอมแดงรสเผ็ดร้อนช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายต้านการอักเสบหลังเจ็บป่วยและลมแปรปรวนซ่อมอวัยวะที่สึกหรอจากการเจ็บป่วยกินสมุนไพรรสเปรี้ยวหรือเครื่องเทศร้อนเช่นมะขามป้อมมะนาวมีฤทธิ์ต้านอักเสบแก้ไอละลายเสมหะช่วยฟื้นฟูปอดจากภาวะเสมหะกำเริบกินสมุนไพรรสหวานมันเช่นธัญพืชงาดำข้าวไม่ขัดสีมะตูมช่วยฟื้นฟูกำลังแก้อ่อนเพลียกินอาหารที่มีพรีไบโอติกเช่นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตผักดองและเครื่องเทศต่างๆช่วยฟื้นฟูระบบการย่อยกระจายลมและปรับสมดุลลำไส้และนอกจากวิธีกินแล้วยังมีการทาการดมด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือความเก่งกาจของสมุนไพรไทยเบื้องต้นถ้าเรารู้จักใช้รู้จักรับประทานนี่คือหนึ่งในทางเลือกที่จะทำให้ร่างกายเราคืนความสมดุลได้ขอให้เราใช้ไพรพวกนี้ให้เป็นสมุนคุ้มครองปกป้องเราให้แข็งแรงนะครับคำเตือนหากใช้สมุนไพรแล้วเกิดผลข้างเคียงมีอาการไม่พึงประสงค์หรืออาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์

ค่ะกลับเข้ามาในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะทาง FM 96.75 MHz ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะไม่ว่าจะฟังผ่านทางหน้าปัดวิทยุนะคะหรืออาจจะฟังผ่านทางชมทั้งภาพทั้งเสียงนะคะผ่านทางสวทรีดิโอนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปชมทางภาพและเสียงได้นะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะคะแล้วก็ส่งคอมเมนต์ได้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของข่าวสารต่างๆนะคะที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถที่จะฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของรายการนะคะท่านก็อินบ็อกซ์มาทางข้อความนะคะของสถานีสวทได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะคะทุกหน่วยงานนะคะหรือว่าทุกองค์กรที่ทำงานเป็นเพื่อประโยชน์นะคะของภาคประชาชนเนี่ยเราก็จะยินดีนะคะที่จะเป็นกระบอกเสียงนะคะแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆนะคะให้กับภาคประชาชนได้รับทราบกันค่ะนะคะส่วนเมื่อวานนี้นะคะหลายท่านเนี่ยก็คงจะติดตามนะคะในเรื่องของคอรีนนะคะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นปั๊บเนี่ยหลายคนเนี่ยตกใจค่ะนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นยังไงนะคะเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าในส่วนของคอรีนเนี่ยนะคะก็ถ้ามีความเข้มข้นเยอะนะคะหรือว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าค่อนข้างจะอันตรายเนี่ยนะคะเขาบอกมันจะเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังดวงตาแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็จะอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่ามีปริมาณมากๆนะคะแล้วก็จะมีผลต่อผิวหนังเส้นผมดวงตาจมูกนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะการป้องกันเนี่ยก็คืออาจจะมีการพักน้ำประปานะคะแล้วก็การใช้อุปกรณ์กรองทีนี้เนี่ยคอรีนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ตรวจสอบเหตุถังเก็บคอรีนระเบิดค่ะนะคะในการประปาเทศบาลนครภูเก็ตนะคะแล้วก็มีการสั่งเร่งควบคุมสถานการณ์การดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะคะแล้วก็ใช้เวลาอันรวดเร็วนะคะประมาณ1ชั่วโมงสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ค่ะเมื่อเวลา 13:15 นของวันที่28 กรกฎาคม 2569นะคะนายโชติริงเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะนายอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบถังเก็บคอรีนนะคะที่เกิดระเบิดขึ้นภายในพื้นที่ของการประปาเทศบาลนครภูเก็ตนะคะบนถนนดำรงตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็ติดตามการดำเนินงานของเจ้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะโดยทางตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตนะคะก็ได้ปิดถนนตลอดเส้นทางนะคะเพื่อให้เจ้าที่ดับเพลิงได้มีการเข้าฉีดน้ำระบายใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะจึงสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะคะนอกจากนั้นทางเทศบาลนะคะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดนะคะแล้วก็จากการลงพื้นที่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้กำชับให้กับทุกหน่วยงานนะคะทำงานร่วมกันอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงที่จำกัดนะคะพร้อมกับดำเนินมาตรการการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ประชาชนเป็นอันดับแรกนะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบนะคะจุดบริเวณเกิดเหตุค่ะแล้วก็มีการประเมินความเสียหายนะคะก่อนที่จะมีการดำเนินมาตรการการควบคุมนะคะสารเคมีตามแผนเผชิญเหตุนะคะเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของคอรีนนะคะพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เหตุการณ์นะคะจนกว่าจะมีการประกาศยืนยันนะคะว่ามีความปลอดภัยด้านนายสุประโชคระอองเพชรค่ะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะเปิดเผยว่าเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นการระเบิดของถังเก็บคอรีนที่ใช้กระบวนการการผลิตน้ำประปาขณะนี้
้ค่ะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงนะคะของการระเบิดซึ่งนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะก็ได้ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปานะคะซึ่งยังสามารถดำเนินการได้ตามปกตินะคะพร้อมขอให้กับประชาชนอย่าตื่นตระหนกค่ะเนื่องจากเหตุการณ์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอาจจะมีกลิ่นนะคะของสารเคมีในช่วงแรกก็ตามค่ะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถติดตามสถานการณ์นะคะผ่านทางช่องทางของเพจเทศบาลนครภูเก็ตนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของสวทภูเก็ตนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตก็ได้ค่ะส่วนสพ.เชิงทะเลนะคะอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตค่ะเปิดโครงการนะคะ2โครงการยกระดับความปลอดภัยกรวยเซฟชีวิตนะคะแล้วก็เชิงทะเลสมาร์ทบีชนะคะ 4.0 ค่ะใช้นวัตกรรมดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะเรียกว่าเป็นการเสริมทัพนะคะให้เกิดความมั่นใจนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่หรือจะเป็นในส่วนของนักท่องเที่ยวก็แล้วแต่นะคะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569เวลา15นาฬิกานะคะที่สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้บัญชาการผู้บังคับการนะคะตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกรวยเซฟชีวิตนะคะปิดจุดเสี่ยงปรับจุดตัดคืนความปลอดภัยให้เชิงทะเลแล้วก็โครงการเชิงทะเลสมาร์ทบีชนะคะ 4.0 สายตรวจชายหาดดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวณบริเวณชายหาดสุรินทร์นะคะโดยมีนายมาโนชพันฉลาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลพร้อมด้วยนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต3นะคะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจภาคีเครือข่ายแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมงานนะคะซึ่งทางผู้กำกับการนะคะสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลกล่าวว่าสพ.เชิงทะเลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะคะจึงได้ดำเนินการ2โครงการสำคัญเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ทางบกและทางทะเลโดยโครงการแรกนะคะก็จะเป็นกรวยเซฟชีวิตปิดจุดเสี่ยงปรับจุดตัดนะคะคืนความปลอดภัยให้กับพื้นที่ตำบลเชิงทะเลค่ะเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะโดยทุกภาคส่วนค่ะเพื่อการนำกรวยล้มลุกนะคะไปติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงจุดตัดแล้วก็พื้นที่การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะเพื่อจัดระเบียบการจราจรนะคะชะลอความเร็วของยานพาหนะนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลนะคะให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาทนะคะสำหรับการจัดซื้อกรวยล้มลุกจำนวน500อันนะคะเพื่อนำไปติดตั้งในเขตพื้นที่เสี่ยงทั่วตำบลเชิงทะเลค่ะจึงถือเป็นความร่วมมือสำคัญนะคะในการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะแล้วก็ลดการสูญเสียในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวส่วนโครงการเชิงทะเลสมาร์ทบีชนะคะ 4.0 เนี่ยเป็นการยกระดับการดูแลความปลอดภัยทางทะเลนะคะโดยการนำอุปกรณ์กู้ภัยอัจฉริยะทางน้ำไร้คนขับค่ะนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญนะคะมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะคะซึ่งสามารถที่จะควบคุมระยะไกลนะคะแล้วก็เข้าถึงผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้ประสบภัยนะคะได้ใช้พยุงตัวก่อนนำกลับเข้าสู่พื้นที่อย่างปลอดภัยนะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือลดระยะเวลาในการเข้าถึงผู้ประสบเหตุนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำไร้คนขับนะคะพร้อมกับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุค่ะเพื่อสร้างศักยภาพนะคะของเทคโนโลยีแล้วก็การสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนทางด้านของผู้บังคับการนะคะตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีการท่องเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมากดังนั้นค่ะความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินนะคะจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะการที่สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายการผลักดันทั้ง2โครงการนะคะซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการนำ
และก็การทำงานแบบเชิงรุกนะคะด้วยการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในการป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็การดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลนะคะซึ่งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และก็การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะแบบยาวๆนั่นเองค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่างน้อยเนี่ยโดยงานของทุกๆองค์กรนะคะทุกๆองค์การพยพเนี่ยนะคะก็เล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะแล้วก็โดยเฉพาะมิติด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินะคะซึ่งตลอดระยะเวลา12เดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าไฮหรือว่าช่วงหน้าโลก็แล้วแต่ภูเก็ตของเรามิเคยหลับไหลค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มอื่นๆที่มีการสลับการท่องเที่ยวนะทำให้ภูเก็ตของเราเนี่ยคึกคักนะคะอาจจะมีในบางช่วงที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยมันเงียบๆนิดนึงนะคะแต่ความเงียบที่เราอาจจะเห็นเนี่ยแต่ก็ยังมีการคึกคักมีการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็การสร้างนโยบายอันดีนะคะเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ตของเรานั่นเองค่ะนะคะโดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขนะคะเพื่อที่จะให้ภาคประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าการขับเคลื่อนของจังหวัดภูเก็ตเรามีทุกมิติจริงๆค่ะนะคะโดยเฉพาะทางบกทางน้ำนะคะแล้วก็ทางอากาศนั่นเองค่ะส่วน My Fonyas นะคะจับมือเรื่องของPIPC ค่ะเปิดตัวบริการรถรับส่งสัตว์เลี้ยงด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะยกระดับการให้บริการเพื่อคนรักสัตว์ค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ค่ะนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวร่วมมือกันนะคะในการบริการรถรับส่งสุนัขและก็แมวด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการแล้วก็ยกระดับมาตรการการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะภายใต้การดำเนินงานการจัดเสวนานะคะในหัวข้อการเปิดตัวการบริการรถรับส่งนะน้องหมาน้องแมวนะคะด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งมีผู้บริหารโครงการนะคะแล้วก็กรรมการผู้จัดการของ PIPC นะคะผู้ใช้บริการร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับบริการรถรับส่งสัตว์เลี้ยงด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะก็มีการพัฒนาขึ้นจากการรับฟังความต้องการนะคะของผู้ใช้ที่ประสบปัญหาค่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางและก็ข้อจำกัดนะคะด้านเวลาโดยให้บริการรับส่งสุนัขแล้วก็แมวนะคะที่พักเนี่ยมายังสถานประกอบการนะคะแล้วก็ส่งกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการการดูแลของ PIPC นะคะช่วยเพิ่มความสะดวกลดภาระของเจ้าของสัตว์เลี้ยงค่ะสร้างความเชื่อมั่นตลอดกระบวนการการให้บริการนะคะแล้วก็ความร่วมมือระหว่าง PIPC นะคะแล้วก็ My Fonyas นะคะก็ถือว่าเกิดจากวิสัยทัศน์ร่วมกันนะคะการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เลี้ยงสัตว์นะคะการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวค่ะโดยทั้ง2หน่วยงานนะคะมีแผนต่อยอดความร่วมมือการจัดการกิจกรรมนะคะสำหรับคนรักสัตว์นะโดยทั้ง2หน่วยงานนะคะมีแผนต่อยอดร่วมกันค่ะนะคะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์นะคะรวมถึงการส่งเสริมการตลาดร่วมกันนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีการเตรียมขยายพื้นที่นะคะบริการในอนาคตทั้งศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรนะคะสระว่ายน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะการบริการกายภาพบำบัดนะคะเพื่อรองรับความต้องการในพื้นที่ของการใช้บริการค่ะนะคะแล้วก็การจับมือกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้ง2หน่วยงานค่ะนะคะเพื่อยกระดับมาตรการและก็มาตรฐานในการบริการด้านสัตว์เลี้ยงควบคู่กับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดนะคะผ่านบริการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV นั่นเองค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะแล้วก็สร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า
สร้างคุณภาพที่ดีนะคะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมากเลยทีเดียวค่ะนะคะก็ถือว่าทั้งทุกๆหน่วยงานนะคะที่มีการช่วยกันส่งเสริมนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดผลดีทั้งหมดทั้งมวลกันเลยทีเดียวค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะแล้วก็นโยบายข่าวสารนะคะที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะที่ภายใต้การนำจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะหลายคนก็อาจจะมีวันหยุดนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆนะคะซึ่งเป็นวันอารสาฬบูชาค่ะเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะที่พุทธศาสนิกชนนะคะก็จะให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยในปีนี้ค่ะ2569วันอาสาฬหบูชานะคะตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะคะความหมายนะคะแล้วก็ที่มาของคำว่าอาสาฬบูชานะคะมาจากความหมายเดือน8แล้วก็การบูชานะคะซึ่งหมายถึงการบูชานะคะในวันอาสาฬบูชานะคะการบูชาในเดือน8ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประถมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัจจวัคคีย์นะคะทั้ง5ณป่ามัคคทวันนะคะเมืองพาราณสีนะคะเรียกว่าธรรมจักรกัปปนสูตรนะคะเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะในวันอาสาฬบูชานะคะก็ถือว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น3ประการค่ะตอนเป็นเด็กเนี่ยเราจะท่องตลอดเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีความสำคัญใดนะคะ3ประการก็คือวันหนึ่งเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะคะได้ทรงประถมแสดงประถมเทศนานะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็พระพุทธองค์นะคะได้ทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกนะคะแก่ปัจจวัคคีย์นะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนาค่ะ2ค่ะเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนานะคะหลังจากที่ฟังปฐมเทศนานะคะแล้วก็ได้บรรลุธรรมนะคะขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ถือได้ว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะ3ก็คือว่าเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3นะคะด้วยการที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็เป็นพระสงฆ์ทำให้พระรัตนตรัยประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกนะคะด้วยเหตุนี้วันอาสาฬบูชานะคะจึงมีอีกชื่อหนึ่งก็คือว่าวันพระธรรมหรือวันพระสงฆ์นั่นเองค่ะกิจกรรมที่นิยมนะคะในการปฏิบัติในวันอาสาฬบูชาพุทธศาสนิกชนนะคะก็จะนิยมไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตรรักษาศีลนะคะฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เวียนเทียนค่ะเพื่อที่จะระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์นะคะกิจกรรมหลักๆก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะคะการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อสร้างบุญกุศลค่ะการรักษาศีลนะคะการตั้งใจถือศีล5หรือศีล8นะคะเพื่อชำระจิตใจให้กับบริสุทธิ์นะคะฟังพระธรรมเทศนานะคะการเข้าวัดฟังพระสงฆ์แสดงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมจักรนะคะแล้วก็การเวียนเทียนการเดินเวียนรอบพระอุโบสถนะคะ3รอบโดยระลึกถึงพระพุทธคุณนะคะพระธรรมคุณและก็พระสังฆคุณค่ะพร้อมกับการถือดอกไม้ธูปเทียนนะคะวันอาสาบูชาจึงเป็นวันที่หลายคนนะคะใช้เป็นโอกาสในการละเว้นอบายมุขนะคะแล้วก็การตั้งใจปฏิบัติตนนะคะให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ช่วงหลังจากนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่เข้าพรรษานะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่หลายหลายคนนะคะปฏิบัติมาก็คือในเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษานั่นเองค่ะนะคะแล้วก็หลายคนก็จะปฏิบัติต่อเนื่องกันได้อย่างดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะที่หยิบมาฝากกันค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของการเดินหน้านะคะกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่เพิ่มเติมกันเข้ามาแล้วกันนะคะสำหรับในส่วนของการชูนโยบายนะคะสู่อีเวนต์ฮับ
คาดว่าจะมีเงินสะพัดเนี่ยกว่า 6,132 ล้านบาทค่ะนะคะซึ่งมีการสรุปมานะคะจากนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยนะคะสู่การเป็นจุดหมุดหมายของการท่องเที่ยวนะคะที่มีคุณค่าแล้วก็สร้างการยั่งยืนนะคะภายใต้แนวคิดทัวริซึมfor all นะคะแล้วก็ tourism for the future นะคะซึ่งการท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของการมุ่งพัฒนาคุณภาพมากกว่าในเรื่องของปริมาณนะคะให้เกิดความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวนะคะที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างมูลค่าสู่การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนะคะการส่งเสริมการเดินทางใน365วันนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะแล้วก็รองรับฤดูการท่องเที่ยวนะคะได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะซึ่งทางรัฐเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการจ่ายค่าที่พัก 50% นะคะสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะคะเบื้องต้นเนี่ยกำหนดสิทธิ์ไว้ที่500,000 สิทธิ์ค่ะนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศเลยแล้วก็คาดว่าจะเปิดบริการให้กับประชาชนใช้สิทธิ์นะคะในช่วงปลายปี2569ค่ะนะคะแล้วก็มีการบูรณาการร่วมกันกับ6สายการบินนะคะในประเทศพร้อมกับมอบสิทธิประโยชน์นะคะส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยนะคะจำนวน 400,000 ที่นั่งค่ะซึ่งโครงการไทยเลนAir Connect นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการร่วมมือกับสายการบินนะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากเทศกาลต่างๆค่ะนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลดนตรีระดับโลกด้วยนะคะในวันที่11ถึง13ธันวาคม2569นะคะซึ่งจังหวัดชลบุรีนะคะก็จะมีการผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกนะคะหรือว่าอีเวนต์ฮับนะคะคาดว่าจะมีการดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนค่ะแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ให้กับประเทศไทยสูงสุดถึง 6,132 บาท32ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะส่งผลต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทนะคะร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจขนส่งนะคะผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นการอัดฉีดนะคะเม็ดเงินสู่ภาคธุรกิจบริการอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็เป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะก้าวสู่เป็นการจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องของ Global Festival นะคะอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแน่นอนละค่ะว่าเป็นการมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนะคะให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวไทยนะคะที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างมูลค่าสูงมากกว่าการพึ่งพาจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการมุ่งขายประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็มุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนะคะสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่เมืองรองแล้วก็ชุมชนเป้าหมาย55ชุมชนทั่วทั้งประเทศไทยนะคะเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเข้มแข็งในฐานรากนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเดินทางใน365วันผ่านโครงการในการกระตุ้นตลาดนะคะที่เป็นรูปธรรมขับเคลื่อนโครงการนะคะโดยเฉพาะในส่วนของความสำคัญการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวนะคะในประเทศแล้วก็รองรับฤดูการท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศและก็สร้างความเข้มแข็งนะคะภายในช่วยเหลือด้วยนะคะช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวแล้วก็กระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคค่ะนะคะโดยกำหนดวงเงินอยู่ที่ 1,750 ล้านบาทนะคะเพื่อสนับสนุนการเดินทางการท่องเที่ยวของคนไทยนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะหรือการช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวซึ่งรัฐจะช่วยค่าที่พักให้อย่างที่ได้นำเรียนแจ้งไปนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทต่อ1สิทธิ์นะคะสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางการบริการท่องเที่ยวเช่นทัวร์แบบ one day trip นะคะแล้วก็การบริการรถเช่าการช้อปปิ้งร้านอาหารนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้ง
วันธรรมดาแล้วก็วันหยุดนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วไทยนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อกระตุ้นการใช้งานนะคะแล้วก็การใช้จ่ายต่างๆแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศไทยนะคะแล้วก็คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์กันในช่วงของปลายปีนี้นะคะแล้วก็คาดว่าเราจะมีผลกระทบในเรื่องของทางบวกต่อเศรษฐกิจเนี่ยสูงถึง 32,046 ล้านบาทค่ะแล้วก็สร้างรายได้จากภาษีกลับคืนเข้ามา 1,660 ล้านบาทค่ะนะคะส่วนสายการบินค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าจะมีการบูรณาการจำนวน 400,000 ที่นั่งนะคะเพื่อลดภาระใช้จ่ายในการเดินทางความผันผวนของราคาน้ำมันโลกโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวแล้วก็เมืองรอง600บาทต่อเที่ยวค่ะผ่านการจองสายตรงนะคะกับการบินที่เข้าร่วมโครงการค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะมีส่วนลดด้วยนะถ้าเกิดว่าเราจะไปไหนก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เนี่ยทั้งเมืองหลักเมืองรองนะคะโดยเฉพาะกระแสเมืองรองลดตั้ง600บาทแน่นะคะแล้วก็พักไทยพักดันไทยนะคะเป็นศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะนะคะซึ่งทุกอย่างนะคะก็ถือว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะคะที่จะช่วยส่งเสริมนะคะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงค่ะนะคะแล้วก็ทุกๆภาคีเครือข่ายนะคะโดยเฉพาะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสค่ะนะคะที่มีการช่วยกระตุ้นร้านค้านะคะระดับย่อยในชุมชนนะแล้วก็จะมี4เดือนนะคะซึ่งผ่านไปแล้ว2เดือนเดือนที่3ก็คือเดือนสิงหาคมนะคะก็ใครที่ไม่ได้ใช้ในเดือนที่ผ่านมาพอสิ้นเดือนปั๊บเนี่ยจะตัดเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องใช้ให้หมดในเดือนนะคะใช้ในยอดสูงสุดได้ถึง334บาทใน1วันค่ะนะคะถ้าเกิดว่าท่านจะแบบว่าไม่เด็ดตัวเองนะคะว่าเราจะใช้ยังไงให้คุ้มค่าและใช้ได้ทุกวันนะคะวันหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้วันละ150บาทก็ได้นะคะก็10วันเท่าไหร่ละ30 20วันเท่าไหร่ละอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าบอกมีความจำเป็นใช้เยอะนะคะก็เต็มที่สูงสุดไปเลย3

คะภายใต้นโยบายของทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็พยายามขับเคลื่อนนะคะแล้วก็พยายามทำนโยบายต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตนะคะให้กับภาคประชาชนนะคะอย่างมากกันเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะที่เราจะต้องคอยเรียกว่าดูแลตัวเองนะคะนั่นก็คือในเรื่องของสงครามสแกมเมอร์อันนี้ต้องระวังไว้มากๆเลยทีเดียวค่ะต่อให้เรามีเงินเพียงน้อยนิดนะคะบางทีแล้วเนี่ยเงินในวงเงินของเราเงินในบัญชีของเราเนี่ยมันมีความจำเป็นนะคะทุกคนเนี่ยเขาบอกว่ามีความจำเป็นในการใช้แตกต่างกันออกไปนะ10บาท100บาท1,000บาทของแต่ละคนเนี่ยมีความจำเป็นไม่เหมือนกันนะคะถ้าถูกแฮกถูกสแกมเมอร์เชื่อไหมคะว่าแค่ลิงก์เดียวที่เรากดไปเนี่ยเงินอาจจะหมดบัญชีเลยนะคะเกือบเสียทั้งเงินเสียทั้งชีวิตค่ะนะคะตัวนี้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมันก็มาในทุกรูปแบบค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งลิงก์นะคะที่เป็นการปลอมเว็บไซต์เอาโลโก้ของจริงเนี่ยมาแปะให้เหมือนจริงเลยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะโลกของ AI โลกของสื่อโซเชียลเนี่ยมันเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะว่ามันสามารถสร้างอะไรก็ได้ให้เหมือนเป๊ะเลยค่ะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างห้องนะห้องให้เป็นเหมือนกับหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยนะคะเขาสามารถทำได้หมดหรือแม้ตัวหน้าบุคคลเองเนี่ยนะคะก็ใช้ AI สร้างให้เป็นรูปเหมือนกับคนดังให้เป็นรูปเหมือนกับเจ้าหน้าที่แห่งรัฐอะไรเงี้ยนะคะคือมันสร้างได้หมดเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะพอเขาใช้ลิงก์มาแปะปุ๊บแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็จะส่งไปส่งไปค่ะตอนนี้มีโครงการอะไรโดยเฉพาะในส่วนของโครงการไทยเที่ยวไทยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นโครงการใหม่อาจจะมีลิงก์มาแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ส่งเข้าไปแล้วก็บอกว่าให้กดลิงก์เพื่อรับเงินเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเงินในเรื่องของการซัพพอร์ต500บาทอย่างเงี้ยกดไปก่อนนะกดลิงก์ปุ๊บจะได้รับเงินคืนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้เราผู้ไม่รู้นะคะแล้วก็ว่าเอิ้นฟังรายการพอดีเลยว่าเดี๋ยวจะมีลิงก์ในเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันนะคะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาให้แบบชัวร์เลยเข้าไปที่แอปเป่าตังค์ของเราชัวร์สุดค่ะแล้วก็ไปดูข้อมูลจากแอปเป่าตังค์อย่าไปกดลิงก์อื่นที่มีการส่งเข้ามาทาง LINE ก็ดีทาง Facebook ก็ดีหรือว่าทางช่องทางไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นลิงก์พวกนี้แล้วเนี่ยให้เราตระหนักเอาไว้เลยว่าอาจจะเป็นลิงก์ปลอมก็ได้นะคะให้ตระหนักไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปใช้หน่วยงานของราชการแอปพลิเคชันเป่าตังค์ปลอดภัยที่สุดค่ะเพราะเราใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่มั้ยคะแอปเป่าตังค์แอปทางรัฐอะไรเงี้ยนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราเคยใช้ใช้อยู่ประจำตัวนี้เนี่ยเข้าไปได้ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นลิงก์ที่มาจากที่อื่นส่งเข้ามาบอกให้ลงทะเบียนส่งเข้ามาบอกว่าให้รับเงินส่งเข้ามารับสิทธิ์ก่อนใครอย่าเชื่อเด็ดขาดค่ะนะคะเพราะว่าถ้ากดไปปั๊บแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีให้กรอกข้อมูลส่วนตัวไอ้เราก็กรอกด้วยความที่แบบว่าไม่รู้ไงนะคะแล้วก็ใส่เลขแบบประจำตัวประชาชนใส่เลขบัญชี OTP ต่างๆจากนั้นค่ะเงินเรามันจะอันตรธานหายไปในชั่วพริบตาทำงานมาตลอดชีวิตนะแต่หายไปในชั่วพริบตานะระวังอย่า กดนะคะไม่ว่าจะเป็นแจกเงินแจกของแจกรางวัลคุณมีสิทธิ์รับนู่นนี่นั่นคุณมีสิทธิ์ได้เงินคุณมีสิทธิ์ได้ไปเที่ยวฟรีคุณมีสิทธิ์ได้ของรางวัลอย่าไปสนใจค่ะนะคะอันนี้เนี่ยเคลียร์ไปเลยถ้าเจอปุ๊บยกเลิกลบได้ลบค่ะนะคะแล้วก็การแชร์ต่อของหลายๆคนจากพลเมืองดีนะคะบางทีอุ๊ยตอนนี้มีโครงการใหม่มาละรีบแชร์เลยแล้วก็เวลาแชร์เนี่ยก็จะแชร์ไปที่กลุ่มใหญ่ๆที่มีภาคประชาชนหลายเขาเรียกว่าหลายกลุ่มเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะรับรู้ข่าวสารข้อมูลบางท่านไม่รับรู้ข่าวสารข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นอันตรายมากๆนะคะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะถ้าอยากจะเข้าไปกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเข้าไปที่แอปเป่าตังหรือว่าทางรัฐเท่านั้นนะคะถ้าเป็นลิงก์อื่นเนี่ยให้สันนิษฐานไว้เลยว่าไม่ปลอดภัยค่ะนะคะวันนี้หมดรายการกันแล้วค่ะนะคะในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะทางสวทภูเก็ตนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันค่ะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องใดนโยบายใดมาบอกคุณผู้ฟังอีกนะคะติดตามกันไว้วันนี้ดิฉันค่ะสุกัญญาศรีอินกิจนะคะอปมช.จังหวัดภูเก็ตขอลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz
1: ขอดรอไว้แล้วใครมานั่งชมพระจันทร์ดวงนั้นเล่าร
2: ู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น. กับธราวุฒิวิชัยเดชครับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยะลาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาตั้งแต่ช่วงเช้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมการรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง
9: ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนณบริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองและบริเวณวัดอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569เพื่อบำเพ็ญศาสนกิจเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: พุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคล
10: บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อร่วมกันรำลึกถึงวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาอนุรักษ์และสืบทอดวิถีพุทธวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกันทำความดีละเว้นความชั่วตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในเทศกาลวันเข้าพรรษา ทางนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดยะลาได้บูรณาการร่วมกับวัดศูนย์กลางของจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีกิจกรรมสำคัญทั้งการทำบุญตักบาตรและการเวียนเทียนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปอำรันแมหะสวทยะลารายงาน
3: ปิดท้ายที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะกว่า400คนปลอดภัยดีแต่ได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาเป็นการชั่วคราวจากเหตุแผ่นดินไหว
11: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระโศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต
1: ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความประทับ
6: เคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวัน

cuello de tu en anal, ataron.

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาเจอกันนะคะในเช้าวันพุธที่ฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ก็เป็นแบบนี้เช่นกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยค่ะในวันพุธวันพฤหัสก็มาอยู่ด้วยกันส่วนวันจันทร์วันอังคารก็เจอกับพี่อภิสรานะคะแล้วก็วันศุกร์เจอกับดีเจพี่ต๋องค่ะก็หลากหลายเรื่องราวคุณผู้ฟังรายการอนามันวันนี้ก็ทักทายกันยามเช้ากันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในพื้นที่ของสวทภูเก็ตเนาะจังหวัดภูเก็ตอยู่ในพื้นที่ไหนรับสัญญาณของสวทภูเก็ตได้ก็ทักทายกันไปด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของสวทพังงาสวทกระบี่โอ้โหกระบี่นี่สัญญาณคือเขาไปได้ไกลมากเลยนะคะทักทายชาวสวนยางชาวสวนปาล์มหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะอยู่ในชุมชนกำลังทำงานบ้านกันอยู่ตื่นเช้าๆนะคะก็ทำงานบ้านกันไปดูแลบ้านกันไปกวาดขยะบ้างกวาดใบไม้บ้างนะคะก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันไปด้วยรายการอันดามันวันนี้นะคะทักทายทุกภาคส่วนเลยค่ะทักทายทุกคนจริงๆเนาะในพื้นที่ของสวทตะกบป่าด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนอง2คลื่นด้วยกันมาเจอกันในยามเช้าแบบนี้ 9:00 นนิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงคุณผู้ฟังค่ะก็นำหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันเนาะวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยด้วยนะคะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ค่ะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมะจากธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็วันสำคัญในวันนี้เนี่ยคือถ้าย้อนไปเมื่อสักประมาณ 2,500 ปีที่แล้วอะค่ะก็เป็นวันสำคัญเนาะอย่างที่เราได้รับทราบกันไปว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรค่ะแล้วก็เกิดเป็นพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเราได้มีการดำเนินการแล้วก็ได้ปฏิบัติทางศาสนามาโดยอย่างนี้มาโดยตลอดนะคะตั้งแต่อดีตโบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในการเป็นผู้ที่เดินทางตามหลักคำสอนที่เป็นสายกลางทางพระพุทธศาสนาไม่ตึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ได้มีการสืบทอดคำสอนทางพระพุทธศาสนาต่างๆด้วยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะได้มาร่วมเข้าวัดทำบุญกันในห้วงนี้นะรักษาศีลแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะถือเป็นสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้เพราะว่าต่อเนื่องกันไปหลังจากวันอาสาฬหบูชาในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันในพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเนาะเป็นวันหยุดที่อยากให้ทุกคนใช้เวลาวันหยุดให้คุ้มค่าอย่างเช่นหลายคนเนี่ยอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆต้องบอกว่าเมื่อวานนี้กลับมาที่จังหวัดระนองคือก่อนหน้านี้เดินทางไปที่กระบี่แป๊บนึงอะนะคะไปดูบรรยากาศที่กระบี่ก็โอ้โหคนนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ต่างชาตินะมีกลุ่มคนไทยที่แบบพาคุณพ่อคุณแม่พาคนในครอบครัวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกันค่ะเมื่อวานพอกลับมาที่จังหวัดระนองนะคะบรรยากาศในระนองก็คึกคักโอ้โหคึกคักแบบผิดหูผิดตาไปเลยอ่ะคือตามโรงแรมต่างๆเนี่ยมีรถจอดเต็มแทบจะทุกโรงแรมเลยคุณผู้ฟังแล้วก็คือเห็นบรรยากาศแบบคนแบบขับรถแบบรถหลายป้ายทะเบียนมากเลยนะหลายจังหวัดกรุงเทพเนี่ยเยอะมากปักหมุดมาเที่ยวที่จังหวัดระนองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดให้คุ้มค่าเนาะชาร์จแบตชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมไปร่วมสืบสานวิถีของชาวพุทธนะคะเข้าวัดทำบุญแล้วก็เวียนเทียนในช่วงเย็นกันด้วยค่ะอ่ะมาดูเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศสักหน่อยไหมคะเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่อย่างที่บอกว่าฝนตกกันชาวสวนยางเนี่ยโอ้โหเขาติดตามสภาพอากาศกันในทุกๆวันเลยนะว่าฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนพื้นที่บ้านเราปริมาณฝนเท่าไหร่เรามาดูปริมาณฝนในวันนี้กันก่อนนะคะก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงนี้นะคะ28
29ถึง30กรกฎาคมนะคะมีการประกาศแจ้งเตือนไปอีก57จังหวัดทั่วประเทศเยอะมากนะประกาศฉบับก่อนหน้านี้เป็นการประกาศแจ้งเตือน61จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ลดลงมานะคะเหลือประมาณ57จังหวัดทั่วประเทศไทยแต่เอาจริงๆคือภาพรวมทั่วทั้งประเทศยังไงคือก็ยังมีฝนตกเยอะแล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่อยู่นะคะเรามาดูแต่ละภาคกันบ้างว่ามีปริมาณฝนเท่าไหร่ภาคเหนือวันนี้นะคะแล้วก็มีภาคเหนือมีภาคกลางมีภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ70นะคะก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะคะส่วนในพื้นที่ภาคอีสานน่าจะหนักสุดของวันนี้แล้วค่ะมีปริมาณฝนร้อยละ80นะคะเยอะมากค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยฝั่งอ่าวไทยนี่น่าจะฝนน้อยที่สุดแล้วค่ะแต่น้อยที่สุดของวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่อยู่ดีค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันอันดามันเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ร้อยละ70นะคะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะในพื้นที่ไหนก็สามารถติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆแต่ว่าจากการที่นัทได้กลับบ้านไปในพื้นที่กระบี่นะคะเขาจะตกเป็นเวลานะที่กระบี่อ่ะเขาจะตกมาสักประมาณช่วงแบบสายๆติดเที่ยงไปจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยเริ่มมีอาการออกมาแล้วฟ้าฝนเริ่มครึ้มๆมาแล้วพอช่วงบ่ายปุ๊บอ่ะตกทันทีมาตามนัดนะคะก็ในพื้นที่กระบี่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าที่ระนองเนี่ยคือตกตลอดต่อเนื่องทั้งวันคือเช้าก็ตกแล้วก็ปล่อยไปทั้งวันพอแบบบ่ายก็ตกหนักขึ้นมาอีกรอบนึงพอแล้วก็เริ่มปล่อยแต่พอช่วงเย็นก็ตกหนักขึ้นมาอีกรอบนึงกลางคืนตกหนักอีกรอบนึงประมาณนี้จังหวัดระนองจะเป็นแบบนี้นะคะคือฝนตลอด24ชั่วโมงนะคะแตกต่างกันเพียงแค่ปริมาณว่าเดี๋ยวช่วงนี้ตกปล่อยแต่ว่าสักพักนึงก็ตกหนักขึ้นมาอีกใครที่จะเดินทางไปไหนก็เดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะคะชาวสวนปาล์มชาวสวนปาล์มนี่ไม่เท่าไหร่แต่ชาวสวนยางเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งลุ้นกันในทุกๆวันนะคะว่าวันนี้ฝนจะตกไหมแต่จริงๆแล้วก็สามารถคาดการได้ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานนะว่าเอ้ยวันนี้คืนนี้มีดาวหรือเปล่าสามารถไปตัดยางได้ไหมนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยไม่ว่าจะเดินทางไปในพื้นที่ไหนก็ตามค่ะคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างไหมคะพูดกันหลายประเด็นแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยเขาชูแคมเปญเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมาค่ะทุกคนน่าจะเห็นข่าวกันไปบ้างแล้วสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเนาะเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ค่ะอันนี้เอาใจสายที่แบบท่องเที่ยวชอบไปเที่ยวยิ่งการท่องเที่ยวในประเทศยิ่งมีการสนับสนุนมากขึ้นค่ะโดยทางด้านของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะออกมาเปิดเผยรายละเอียดของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ค่ะบอกว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยเนี่ยให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและเกิดความยั่งยืนเขาก็นำเสนอแนวคิดหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่า Tourism for All Tourism for the Future ค่ะคือถ้าฟังเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะแปลยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆแบบภาษาไทยเลยคือเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนหมายถึงจะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยได้ออกไปท่องเที่ยวในพื้นที่ประเทศไทยและสุดท้ายความยั่งยืนในด้านต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจยั่งยืนเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือมันต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกันไปคุณผู้ฟังนึกออกไหมมันเป็นห่วงโซ่ที่ต่อยอดกันไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดว่าจุดตั้งต้นเนี่ยมันเริ่มต้นดีโครงการดีใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสุดท้ายมันก็จะต่อยอดสิ่งดีๆและสุดท้ายสิ่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่จะต้องได้รับผลประโยชน์จากทุกโครงการจากทุกนโยบายของรัฐบาลนะคะเขาก็หวังว่าจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนาะแล้วก็ให้ความสำคัญให้คนไทยเนี่ยหันมาท่องเที่ยวเมืองไทยแล้วก็สร้างรายได้กระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นส่งเสริมเรื่องของการเดินทางตลอด1ปี365วันต้องส่งเสริมให้คนไทยไปเที่ยวได้ในทุกๆวันด้วยทางที่รัฐเนี่ยจะช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพอคนมีกำลังรัฐมาช่วยส่งเสริมให้คนไทยได้เที่ยวเมืองไทยได้เที่ยวสถานที่ต่างๆในประเทศไทยสุดท้ายรายได้เหล่านี้ก็จะกระจายไปอยู่ในประเทศไทยนี่แหละค่ะ
ก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันไปเนาะแล้วก็ได้จัดแคมเปญจัดโครงการที่เรียกว่าไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะโดยเขามีกลไกแบบนี้คุณผู้ฟังฟังรายละเอียดกันให้ดีๆนะคะหลายคนรอรายละเอียดของโครงการนี้อยู่ไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักให้เรา 50% สมมติเราไปจองโรงแรมคืนหนึ่ง 1,000 บาทรัฐช่วยสนับสนุนให้แล้ว500บาทอีก500บาทเราจ่ายเองเออเป็นแคมเปญที่ดีนะแล้วเราแล้วคือรัฐช่วยสนับสนุนตั้ง 50% นะคุณผู้ฟังแล้วไม่ใช่แค่ค่าที่พักเท่านั้นนะคะเขายังมีเรื่องของค่ากินค่าใช้จ่ายเนาะตอนนี้ก็มีกันอยู่เนาะใครยังใช้สิทธิ์อยู่บ้างคะไทยช่วยไทยพลัส60 40ยังมีอยู่เนาะเออใครที่ยังใช้จ่ายไม่หมดของเดือนนี้อย่าลืมไปใช้จ่ายเนาะเตือนตัวเองด้วยเพราะว่าตัวเองก็ยังเหลืออยู่ประมาณ300บาทยังจ่ายไม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปทยอยจ่ายให้หมดเนี่ยวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะต้องใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่าที่สุดไหนๆรัฐบาลก็ให้สิทธิ์เรามาแล้วนะคะอ่ะแล้วก็มีอีกหลายๆแคมเปญเลยค่ะคุณผู้ฟังที่มันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่ามาต่อยอดไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนอกจากจะมีการลดค่าที่พักให้สูงสุดเนี่ย 50% แล้วนะคะยังมีเรื่องของการที่ลดค่าตั๋วเครื่องบินเราจะได้แบบบินไปเที่ยวไกลๆได้อย่างเช่นแบบเหนือบินลงมาเที่ยวใต้ใต้บินขึ้นไปเที่ยวเหนือเที่ยวอีสานบ้างเที่ยวภาคกลางบ้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือเขาจะมีการจัดแคมเปญในการมีส่วนลดเรื่องของตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถเดินทางได้ง่ายเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะคาดว่าทุกสิทธิ์ทุกแคมเปญที่เขาจัดขึ้นมาที่ร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับสายการบินร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยเที่ยวไทยด้วยกันเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีแว่วๆข่าวคราวมาว่าจะมีการเตรียมเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเรานะเตรียมจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลกด้วยหรือที่เรียกว่า Tomorrowland Thailand นะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีในช่วงวันที่11ถึง13ธันวาคมอันนี้เนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยคือเฝ้ารอกันมายาวนานแล้วเขาบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกคุณผู้ฟังและนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกตั้งไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแต่เป็นในพื้นที่ของชลบุรีไงคะแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคือเขาเข้ามาเที่ยวแล้วอ่ะพอเสร็จกิจกรรมนี้เขาอาจจะต่อเนื่องเนาะเดินทางไปเที่ยวที่อื่นไปเหนือบ้างไปใต้บ้างอีสานบ้างกลางบ้างคือแบบนี้ค่ะมันช่วยแบบกระจายเม็ดเงินได้แน่นอนนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน Tomorrowland เนี่ยเป็นงานเทศกาลดนตรีที่ชลบุรีเนี่ยประมาณ 150,000 คนค่ะแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาทค่ะคือแน่นอนว่ามันส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจการขนส่งเดินทางต่างๆผู้ประกอบการท้องถิ่นคือมันเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยเนาะไม่ว่ากิจกรรมไหนก็แล้วแต่จริงๆนอกจากเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นที่ชลบุรีในช่วงวันที่11ถึง13ธันวาคมปลายปีนี้แล้วนะคะในห้วงนี้ไปจนถึงปลายปี69เนี่ยหลายๆแคมเปญคุณผู้ฟังที่เขาจะมีการจัดงานในพื้นที่ย่อยๆแต่ละจังหวัดเขาก็มีการจัดงานกระตุ้นของเขานะงานเทศกาลบอลลูนงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะคะที่รับสัญญาณได้ใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วก็ไปท่องเที่ยวตามจังหวัดในฝั่งอันดามันก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขในช่วงวันหยุดยาวนี้กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงไหมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: าวมาคุย
1: กลับมาในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ2ผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะหนุ่มบ้านไกลจากพี่หนูมิเตอร์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะฝนหนาวสาวครวญนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรค่ะก็2ผลงานเพลงนะในช่วงฝนพรำๆแบบนี้นำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันใครชื่นชอบแนวนี้ขอกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากฟังผลงานเพลงไหนก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะในหลายๆช่องทางของสวทรนองนะคะทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้มีการไลฟ์สดกันอยู่ขณะนี้นะคะก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าอยากฟังเพลงนี้นะขอเพลงนี้หน่อยนะคะก็เดี๋ยวเปิดให้ถ้าเกิดว่าทันนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ20นาทีนิดๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาตามข่าวกันต่อคุณผู้ฟังในพื้นที่ของภูเก็ตก่อนเลยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็มีการทำบุญตักบาตรไปตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศในพื้นที่ของภูเก็ตตอนนี้นะคะก็มีสายฝนโปรยปรายลงมาด้วยค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังคงท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตเยอะไม่แพ้กับที่จังหวัดอื่นๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาโดดเด่นเรื่องของเป็นเมืองการท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่างๆเองนะคะนำทีมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านโชตินรินทร์เกิดสมท่านเองก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยในหลายๆด้านหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งท่านเองก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ทางภูเก็ตเองนะคะก็มีการเดินหน้าทำหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนั่นคือการดูแลเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดเพราะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวและเราเองจะต้องมีการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่อย่างเสมอเลยนะคะก็หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตบ้างค่ะภูเก็ตนี่เขาเป็นเมืองสวรรค์จริงๆนะเขาเป็นเมืองที่พร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามแล้วคือเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยต่างบอกว่าต้องได้ไปเยือนในภูเก็ตสักครั้งหนึ่งค่ะในชีวิตนี้เนาะแล้วก็เราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็ไปเที่ยวในระยะยาวนะคะไปเที่ยวกันแบบพักผ่อนแบบเป็นเดือนๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังคือมันเป็นอะไรที่คือฝรั่งเขาชื่นชอบเนาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาชื่นชอบเขาชอบบรรยากาศแบบนี้การได้ไปนอนอาบแดดการได้ไปสัมผัสคลื่นทะเลการได้ไปดูวิถีชุมชนจริงๆวิถีชุมชนการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้ของภูเก็ตเนาะไม่ได้มีดีแค่การท่องเที่ยวทางทะเลการท่องเที่ยววิถีชุมชนในเมืองตลาดต่างๆที่เขามีการจัดขึ้นมาค่ะมันเป็นกลิ่นอายของความเป็นภูเก็ตมากขึ้นแล้วคนเองก็ชอบนะชอบไปแบบทานอาหารอะไรที่มันเป็นอาหารพื้นเมืองสตรีทฟู้ดเองก็ดีหรือว่าอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ที่หาทานได้ในพื้นที่ภูเก็ตเท่านั้นนะคะมันก็เป็นบรรยากาศมันก็เป็นกลิ่นอายที่หลายคนให้ความสำคัญแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องแบบนี้เนาะแล้วก็ยิ่งในห้วงนี้ด้วยเป็นวันหยุดยาวเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทางจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นในหลายๆวัดนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทำให้ชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาได้เห็นวิถีชีวิตของชาวไทยวิถีชีวิตของชาวพุทธนะคะที่ในห้วงวันหยุดยาวแบบนี้การได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวการได้พาครอบครัวไปเข้าวัดทำบุญการเวียนคือฝรั่งเขาชอบอะไรแบบนี้ค่ะฝรั่งเขาชอบซึมซับวัฒนธรรมของคนไทยก็เป็นอีกหนึ่งห้วงที่ดีเลยที่อยากจะเชิญชวนทุกคนได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะไม่ว่าคุณจะไปท่องเที่ยวไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วอยากให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์มันก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่หลายคนก็ชื่นชอบเนาะบางคนเนี่ยเอาจริงๆนะชอบท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนช่วงกรีนซีซันเพราะเขารู้สึกว่ามันเดินทางแล้วมันไม่ร้อนอากาศมันดีมันอากาศมันเย็นนะคะพูดง่ายๆเขาก็ชื่นชอบแต่บางคนก็อาจจะชอบการท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สิ่งเหล่านี้ มันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยมันก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะจากบรรยากาศของภูเก็ตเนาะเตรียมความพร้อมหลายๆด้านแล้วก็พูดถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในพื้นที่ของพังงากันบ้างค่ะพังงาเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันแน่นอนจัดขึ้นทั่วประเทศเนาะแต่ว่าที่พังงาเนี่ยเขามีการจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี69นี้นะคะก็ในช่วงเข้าพรรษา90วันให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมทำความดีช่วยเปลี่ยนชีวิตของเราได้และที่สำคัญเลยคือทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบมากยิ่งขึ้นเนาะเขาว่าอย่างนี้นะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่พังงาค่ะก็เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้าวัดทำบุญสืบสานพระพุทธศาสนาสืบสานวิถีของชาวพุทธนะคะก็จัดขึ้นที่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาเลยค่ะก็มีทั้งพุทธศาสนิกชนนะคะไปร่วมด้วยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบสานวิถีชาวพุทธกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะก็ทำให้บรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดพังงาคึกครื้นไม่แพ้กับที่อื่นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนส่งเรื่องราวมาบอกกันบ้างนะคะว่าบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาบ้านเราเป็นยังไงกันบ้างหรือใครที่ไปวัดมาแล้วนะไปทำบุญมาแล้วนะช่วงเช้าเป็นแบบไหนอะไรยังไงไปที่วัดไหนก็สามารถส่งเรื่องราวมาพูดคุยกันได้ค่ะตอนนี้เนี่ยคือวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมไปด้วยกันเนาะหลายๆประเด็นใครอยากจะพูดคุยเรื่องไหนหรือว่าใครอยากจะติดตามข่าวสารอะไรนะคะทุกคนก็สามารถส่งเรื่องราวกันมาได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวขอพักกันอีกสักหนึ่งเบรกคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงนะคะ

0: ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิโซ่ได้ฝึกซ้อม

จังหวัดเนาะนำข่าวมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่กระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดกระบี่เขานำร่องโรงงานผลิตไบโอมีเทนเหลวแห่งแรกในประเทศไทยนะคะเดินหน้าทำพลังงานสะอาดแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศรีลาเทวกูลเปิดเผยถึงโครงการนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดกระบี่ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยมีบริษัทไบโอฟิวชั่นสว่างจำกัดนะคะได้ดำเนินโครงการการผลิตเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เลยมีกำลังการผลิตเชื้อเพลิงมีเทนเหลว10ตันต่อวันและคาร์บอนไดออกไซด์เหลว20ตันต่อวันนะคะโครงการนี้เนี่ยก็มีการนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่ของกระบี่นะคะแล้วก็แปรรูปเปลี่ยนมาเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถทดแทนก๊าซธรรมชาติเหลวได้นะคะปัจจุบันนี้มีการจำหน่ายให้แก่โรงงานอบไม้ยางพาราจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตถุงมือยางแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองสามารถสร้างรายได้ประมาณ90ล้านบาทต่อปีเลยค่ะโดยทางท่านผู้ว่าจังหวัดกระบี่นะคะท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าประมาณร้อยละ60นะคะแล้วก็ยังต้องพึ่งพาการนำก๊าซการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศอยู่ด้วยและถ้าเกิดว่าประเทศไทยเรามีการผลิตเองได้เนี่ยเราก็จะสามารถลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเหล่านี้และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในพื้นที่ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะที่จะดำเนินนโยบายกระบี่โกกรีนนะคะของจังหวัดกระบี่มุ่งสู่การเป็นกรีนเมืองซิตี้เมืองสีเขียวเมืองที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเมืองที่จะช่วยลดมลพิษต่างๆแล้วก็การดูแลเรื่องของระบบพลังงานจากก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าในพื้นที่กระบี่บ้านเรานะคะมาปิดท้ายกันที่บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะจังหวัดระนองช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังมีพุทธศาสนิกชนนะคะแต่งกายเสื้อสีขาวชุดผ้าไทยนะคะไปร่วมกิจกรรมตามวัดต่างๆก็มีบรรยากาศในพื้นที่มาฝากกันด้วยนะคะที่วัดตะโปธารามอยู่ในพื้นที่ของตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองระนองนะคะพูดถึงหาดส้มแป้นเนี่ยหลายคนก็รู้จักนะคะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนที่มีหลากหลายอย่างรวมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่ทางไปบ่อน้ำร้อนรักษาวารินอีกด้วยเนาะหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญแต่จริงๆแล้ววิถีชีวิตของชาวหาดส้มแป้นเนี่ยคือเขาก็มีวิ

มากเลยค่ะก็ทำให้คึกคืนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็หลายๆวัดบรรยากาศก็ไม่แตกต่างกันเลยค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนชาวระนองนะคะอยู่ในพื้นที่ไหนแต่ละคนก็ต่างเดินทางพาครอบครัวไปทำบุญตักบาตรกันที่วัดใกล้ๆบ้านนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดระนองแล้วกันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงหลังจากนี้นะคะช่วงเย็นก็จะมีการเขาเรียกอะไรนะเวียนเทียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนกันขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เชิญชวนทุกคนเลยนะคะเข้าร่วมกิจกรรมตามพื้นที่ที่เราอยู่ได้เราอยู่ใกล้วัดไหนเราก็เดินทางไปในวัดนั้นนะคะหลายคนก็ใช้ในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยช่วงวันหยุดยาวแบบนี้พาครอบครัวออกไปทำบุญกันนะคะก็ส่งกำลังใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขในช่วงนี้แล้วกันนะคะถือซะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวที่เราจะได้เหมือนมาพักผ่อนหย่อนใจได้มารีเซ็ตหัวใจตัวเองได้มาพักผ่อนจากการเหนื่อยล้าจากการทำงานมาอย่างยาวนานนะคะก็ใช้ช่วงเวลาตรงนี้ในการพักผ่อนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆค่ะวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้กันนะคะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะในช่วงเย็นค่ะในช่วงเวลา 18:50 เป็นต้นไปของวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคมนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะได้ร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้ก็มีการจัดงานขึ้นในช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นถึงค่ำที่ทำเนียบรัฐบาลคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงได้ผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะทั้ง NBT 2 HD หรือว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีแฟนเพจ Facebook NBT ค่ะแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุที่รับสัญญาณนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะในช่วงเย็นถึงค่ำของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอันดามันแล้วค่ะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นันท์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันหยุดยาวนี้แล้วก็ไปเข้าวัดทำบุญนะคะทำจิตใจทำความดีร่วมกันนะคะจิตใจเราจะได้แบบแจ่มใสแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลเสริมบุญให้กับตัวเราเองด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน

0: อันเทียนพรรษานำไปเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลในพิธีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
5: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิตัปปนะมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้เริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมณฑลทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเจริญพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: เทศ บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ะครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นโดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับยังได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีนะครับได้แก่สทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับก็ตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวใหญ่ด้านทางเศรษฐกิจแล้วก็การเกษตรของภาคเหนือกันก่อนนะครับผมทางท่านจเดชนะครับจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้นำทีมเปิดงานมหกรรมผลไม้ไม้ผล8จังหวัดภาคเหนือครับ Northern Food Connect 2026เชื่อมสวนเชื่อมสหกรณ์เชื่อมตลาดนะครับผมอันนี้เป็นชื่องานชื่อทีมงานนะครับซึ่งงานครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่ตลาดล้านเมืองอำเภอเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมด้วยท่านนิรันดร์มูลธิดานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และภาคีเครือข่ายเกษตรกรเข้าร่วมงานกันแบบเนืองแน่นหนาแน่นคึกคักมากๆเลยล่ะครับผมทางกระทรวงเกษตรนะครับเร่งผลักดันนโยบายยกระดับผลไม้ภาคเหนือตามมาตรฐาน GAP นะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และเดินหน้านโยบาย Drive นะครับผมมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม Value นะครับขยายโอกาสทางการค้าทั้งในและต่างประเทศชูโมเดลตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับนี่เป็นสโลแกนนะครับผมตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ครับก็ต้องบอกว่าใช้กลไกสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรเนี่ยจาก8จังหวัดภาคเหนือเลยนะครับได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนครับก็ต้องบอกว่าสำหรับแฟนๆผลไม้และก็นักท่องเที่ยวที่สนใจภายในงานนะครับมีทั้งการจัดแสดงสินค้าเกษตรอัตลักษณ์กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching นะครับรวมถึงไฮไลท์นาทีทองสินค้าราคาพิเศษลดแลกแจกแถมตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับโดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมที่ตลาดล้านเมืองจังหวัดเชียงรายครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปกันได้นะครับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าจัดไกลๆภูเก็ตเนี่ยผมไปแน่นอนนะผมเป็นคนที่ชอบทานผลไม้มากๆเลยแบบแทบทุกชนิดเลยนะครับมังคุดทุเรียนแตงโมกล้วยมะปริงมะปรางหลากหลายนะครับแก้วมังกรส้มองุ่นผมทานหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าถูกใจชาวชอบทานผลไม้อย่างผมมากๆเลยนะครับก็ใครที่มีโอกาสได้ไปอยู่ใกล้ๆนะครับอยากให้ไปจริงๆนะครับผมไปแทนเผื่อผมด้วยนะครับก็ไปชิมไปช็อปไปใช้แทนผมด้วยนะครับสำหรับผมที่ไม่สามารถไปที่จังหวัดเชียงรายได้นะครับผมเอาละครับขยับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เป็นเขาเรียกว่าฮอตฮิตบนโซเชียลมากๆเลยตอนนี้นะครับทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้ออกมาสยบข่าวปลอมนะครับผมสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหลังพบเพจออนอนงห่อเหินโพสต์ข้อความและภาพอ้างนะครับว่าแม่น้ำป่าสักดำสนิทฟองขาวลอยเต็มผิวน้ำนะครับชาวบ้านสระบุรีสุดทนโรงงานปล่อยน้ำเสียซ้ำๆนะครับก็ต้องบอกว่าโพสต์ไปเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเลยนะครับก็ปรากฏว่าไม่พบเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่และตรวจสอบนะครับพบว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI ที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ความตื่นตระหนกแก่ประชาชนครับทางด้านท่านสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็ได้ออกมายืนยันเลยนะครับว่ามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แบบต่อเนื่องนะครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเลยนะครับแล้วก็รวมถึงสื่อมวลชนด้วยเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลนะครับทั้งนี้นะครับหากพบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมควบคุมมลพิษครับ1650นะครับผมสายด่วนกรมควบคุมมลพิษนะครับ1650นะครับหรือไม่ก็ใครที่เป็นวัยรุ่นหน่อยหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตเก่งๆใช้ช่องทางออนไลน์เก่งๆนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์ไปที่แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษได้เลยนะครับนี่แหละครับผมในยุคที่เขาเรียกใน AI ดิจิทัลเนี่ย ข้ามามีบทบาทในโลกของเรามากขึ้นเข้ามามีบทบาทในสังคมของเรามากขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเลยคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับผมเพราะเวลาช่วงเวลานี้ยังไม่มีเขาเรียกว่าเทคนิคในการตรวจสอบ AI แบบจริงๆจังๆนะครับก็สำหรับคนที่ไม่ยังเล่นโซเชียลออนไลน์ไม่เก่งยังจับผิดไม่เก่งนะครับผมก็อาจจะดูไม่ออกนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่า AI สมัยนี้เนี่ยในปัจจุบันนะครับเก่งมากทำวิดีโอทำรูปภาพออกมาได้เหมือนแบบจนเราแทบจะแยกไม่ออกแล้วครับว่าอันไหน AI อันไหนเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่ออะไรใดๆให้ง่ายขนาดนั้นนะครับให้รอตรวจสอบให้รอข่าวให้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีการยืนยันออกมาแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเราก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างแน่นอนนะครับผมเอาละครับมาที่ข่าวสุดท้ายเป็นเรื่องที่อยากจะเตือนกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็ต้องบอกนะครับอย่างนี้ก่อนเลยว่าช่วงนี้เนี่ยวันอาสาฬหบูชาก็คือวันนี้กับวันพุธนี้ที่เป็นวันเข้าพรรษานะครับคนไทยจะทำบุญกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปล่อยปลาเนี่ยคนไทยนิยมมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าให้เราเช็คให้ชัวร์ก่อนทำบุญนะครับเพราะล่าสุดเลยนะครับผมกรมประมงออกมาเตือนสายบุญนะครับช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้เลือกปล่อยปลาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเพื่อร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนนะครับผมทางด้านท่านทิติพรเหล่าประเสริฐอธิบดีกรมประมงนะครับได้เปิดเผยออกมาเลยนะครับว่าการทำบุญปล่อยสัตว์น้ำควรคำนึงถึงชนิดสัตว์และแหล่งน้ำเป็นสำคัญครับโดยหลีกเลี่ยงสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์ครับรวมถึงสัตว์กินเนื้ออย่างปลาชะโดเพราะอาจจะไปแย่งอาหารนะครับผมรวมถึงแพร่พันธุ์เร็วด้วยแล้วก็สามารถทำลายสัตว์น้ำพื้นเมืองจนระบบนิเวศนั่นนะครับเสียสมดุลนะครับอีกทั้งยังได้ย้ำเตือนว่าการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมงนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับผมระวังนะครับอย่าทำผิดนะครับผมมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับนอกจากนี้นะครับรวมถึงเต่านาและตะภาพไทยเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายการซื้อมาปล่อยก็มีความผิดครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นกันนะครับผมดูให้ดีนะครับอย่าปล่อยสัตว์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าห้ามปล่อยนะครับไม่งั้นท่านก็อาจจะต้องมีโทษจำคุกรวมถึงโดนปรับด้วยนะครับผมกรมประมงนะครับจึงได้ขอแนะนำให้เลือกปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยที่แข็งแรงไร้บาดแผลนะครับเช่นปลาตะเพียนปลากระแหปลาหมอไทยปลาช่อนปลาสวายและปลากรายลงในแหล่งน้ำนะครับที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ทั้งบุญแล้วก็ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำไทยนั่นเองครับเราคงไม่อยากเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำลายระบบนิเวศนะครับผมโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะทำบุญเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปล่อยปลาที่เป็นปลาพื้นถิ่นนะครับฝากไว้ประมาณนี้ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสัก

0: ้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: ถ้าคุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
3: ดวงตาสภาพใหม่ Like New เลนุ่มได้ตั้งแต่ระยะ100เมตร
4: ตับไตอาจจะไม่ค่อยดีแต่หัวใจลายเทน
5: ไม่เคยอกหัก
6: สภาพนี่เต็มร้อย
7: เจ้าแม่สกินแคร์ยังอื่นไม่รู้จะดูแลผิวยังดี
8: ได้ไปเหมือนมีลิมิเต็ดเอดิชั่น
9: ปอดฟังก์ชันแบบฟูลเซ็ตรอคนมาซีเอฟพร้อมโอ
10: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
11: ทำอะไรได้บ้าง
10: ตอบได้ปะ
11: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
10: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี้
0: ข่าวใต้รายวัน
12: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับมากันที่ข่าวแรกของจังหวัดภูเก็ตกันนะครับผมจังหวัดภูเก็ตนะครับจัดวิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับเมื่อช่วงค่ำวันที่28กรกฎาคมเวลา19:29 น.นะครับที่หอประชุมมหิศรภักดีนะครับศาลากลางจังหวัดภูเก็ตท่านโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับนำทีมข้าราชการศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวภูเก็ตร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงครับโดยได้มีท่านปวีริษาเกิดสมนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นท่านตำรวจเอกเขตรัชชานสินนะครับท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมและท่านรมดอนหายีอาแวครับเข้าร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้ด้วยครับในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทองพุ่มเงินนะครับแล้วก็เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและนำทุกภาคส่วนนะครับผมนำทุกคนกราบถวายพระพรชัยมงคลครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนครับและพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกๆพื้นที่นะครับจากนั้นนะครับผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาอย่างพร้อมเพียงกันครับยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันนะครับผมมาพอจากเรื่องพระราชพิธีแล้วนะครับผมเรามาดูในเรื่องของความปลอดภัยของการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวกันบ้างครับก็ต้องบอกว่าสพเชิงทะเลนะครับได้ดำเนินการยกระดับการดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกและทางทะเลนะครับเปิดตัว2โครงการใหม่นะครับนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในพื้นที่ครับ ทางด้านพลตำรวจตีสินเลิศสุขุมนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปที่ชายหาดสุรินทร์อำเภอถลางครับเพื่อเป็นประธานเปิดโครงการกล้วยเซฟชีวิตครับและโครงการเชิงทะเลสมาร์ทบีชคอป 4.0 ครับโดยมีพันตำรวจเอกเอกรัฐพลายด้วงผู้กำกับการสภ.เชิงทะเลนะครับพร้อมด้วยท่านมาโนชพันฉลาดนายกอบต.เชิงทะเลและนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์ส.ส.ภูเก็ตเขต3นะครับร่วมนำเสนอข้อมูลโครงการนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการทางด้านความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับผมทางอบต.ชุนทะเลเนี่ยก็ได้สนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทจัดซื้อกลวยล้มลุกจำนวน500อันนะครับเพื่อนำไปติดตั้งตามจุดเสี่ยงและจุดตัดรวมถึงพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับก็มีความคาดหวังนะครับว่าจะช่วยชะลอความเร็วและลดการสูญเสียลงได้นะครับส่วนการดูแลความปลอดภัยทางน้ำนะครับสภ.เชิงทะเลได้นำอุปกรณ์กู้ภัยอัจฉริยะทางน้ำไร้คนขับมาใช้เป็นอย่างมาใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสามารถบังคับควบคุมจากระยะไกลให้พุ่งตรงเข้าถึงตัวผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วนะครับช่วยให้ผู้ประสบเหตุใช้พยุงตัวระหว่างการนำกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งนอกจากจะเพิ่มความเร็วในการช่วยเหลือแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงอันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยนะครับทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตย้ำนะครับว่าทั้ง2โครงการนี้ถือเป็นต้นแบบการทำงานเชิงรุกที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างเกิดประโยชน์นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้นะครับผมนวัตกรรมที่นำมาใช้เนี่ยช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตด้วยนะครับผมซึ่งสำหรับผมมองว่าการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับก็เป็นการยกระดับจริงๆนั่นแหละครับแล้วก็สามารถยกระดับในระยะยาวได้ด้วยนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็มองว่าผู้ปฏิบัติงานอย่างเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลความปลอดภัยนะครับการที่จะไปช่วยเขาเรียกไงดีอุบัติเหตุทางน้ำนะครับมีความเสี่ยงหลายปัจจัยหลายอย่างมากๆนะครับผมทำให้ตัวที่ไปผู้เจ้าหน้าที่ที่ต้องไปช่วยเองเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายตามไปด้วยสำหรับผมเนี่ยการที่นำนวัตกรรมตัวนี้มาใช้นะครับผมก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้นะครับผมเอาละครับนี่ก็หมดไปของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจบแล้วนะครับผมขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะครับเป็นเรื่องของการร่วมใจกันทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับเมื่อช่วงเช้าวันที่28กรกฎาคมหรือเมื่อวานนี้นะครับเวลา 7:00 นที่หอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต2ครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปครับโดยได้มีท่านบัญชาธนูอินและท่านสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาคมองค์กรและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภายในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปรวมถึงพิธีดุอาขอพรของศาสนาอิสลามครับรวมถึงพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรของศาสนาคริสต์ด้วยเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีนะครับหลังจากนั้นในเวลา 8:00 น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะครับได้นำคณะข้าราชการประกอบพิธีถวายสัตยาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันนะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นั่นเองครับเมื่อเวลา 10:00 นของวันที่28กรกฎาคมนะครับผมหรือเมื่อวานนี้นะครับที่บ้านปากหราหมู่ที่5ตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองนะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับท่านนิรันดร์ปรับอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904นะครับผมจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมถวายสัตยปฏิญาณนะครับว่าเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับผมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ สำหรับกิจกรรมไฮไลท์นะครับผมมีการมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนตามแนวคิดจิตอาสาพัฒนาสีภาคพร้อมทั้งร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับผม1ล้านตัวนะครับผมลงสู่แหล่งน้ำนะครับเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งนะครับนอกจากนี้เราจิตอาสายังได้ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาดบ้านปากระเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดกระบี่ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนครับก็เป็นการทำกิจกรรมที่ได้ทั้งเขาได้ยังไงครับได้ทั้งบุญได้ทั้งการฟื้นฟูแหล่งธรรมชาตินะครับผมก็ต้องบอกว่าได้เป็น2ต่อเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาที่สุดท้ายกันนะครับผมที่จังหวัดระนองนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะครับผมที่เกี่ยวกับผู้ที่กำลังทำงานหรือว่าสนใจนะครับผมสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรือการสร้างคอนเทนต์เนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดระนองนะครับชวนครีเอเตอร์ทั่วประเทศร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ครับชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับผมโอ้เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับการสร้างคลิปวิดีโอประกวดคลิปวิดีโอนะครับล่าสุดนะครับผมท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนนะครับทั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสมาพันธ์ SME ไทยททชุมพรระนองตลอดจนกลุ่ม YEC และ YPC จังหวัดระนองนะครับจะประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเที่ยวระนองปุ๊บสุขปั๊บเลยนะครับผมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ความงดงามวิถีชีวิตนะครับอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวของระนองในช่วงกรีนซีซั่นนะครับผ่านมุมมองใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับผมกติกาคือเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวไม่เกิน3นาทีถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นนะครับได้แก่รุ่นเยาวชนระดับมัธยมต้นรุ่นเยาวชนอายุ 16-18 ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับอายุ19ปีขึ้นไปซึ่งผู้ชนะเลิศในรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทนะครับพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรนะครับผู้ที่สนใจนะครับให้เตรียมกล้องให้พร้อมกำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569นี้นะครับสามารถติดตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวสำหรับเยาวชนบุคคลนะครับผมประชาชนทั่วไปนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือสนใจในงานการสร้างคอนเทนต์นะครับก็มีเงินรางวัลสูงมากๆเลยนะครับผมใครที่สนใจก็มาประกวดกันได้นะครับผมติดตามได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับสามารถโทรไปได้นะครับผมไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดนะครับหรือจะ walk in เข้าไปที่ศาลากลางจังหวัดระนองก็ได้นะครับก็นี่แหละครับผมเป็นข่าวสารที่น่าสนใจจริงๆนะครับผมเองก็ยังอยากทำเลยนะครับผมถ้ามีเวลาได้กลับไประนองได้ไปเที่ยวระนองเนี่ยก็ว่าจะทำสักหน่อยนะครับแต่ว่าคงอาจจะสู้ประชาชนเด็กรุ่นใหม่ที่อายุ 19-20 ปีอาจจะไม่ได้แล้วแหละนะครับผมแต่ว่าอยากจะลองทำดูนะครับใครที่อยากจะลองเหมือนผมเนี่ยก็ลองกันได้นะครับเพื่อนะครับผมท่านอาจจะประเมินตัวเองต่ำไปนะครับท่านอาจจะส่งคลิปวิดีโอประกวดไปโดยไม่คิดอะไรแล้วประกาศผลออกมาท่านได้รางวัลที่1 แสนบาทพร้อมรางวัลจะเป็นของท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองดูกันได้ครับเนี่ยผมจุดไฟในใจของทุกท่านแล้วนะครับอยู่ที่ว่าทุกท่านจะนำไฟนั้นไปเติมให้ตัวเองให้มันสุ่มมากขึ้นให้มันไฟมันเยอะขึ้นแล้วก็เอาตัวเองออกไปทำอะไรใหม่ๆได้หรือไม่นั่นเองนะครับเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ลาทุกท่านไปเลยดีกว่าในเบรกนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระไสนะครับหรือน้องดิววสุและพี่ตานะครับธีรพลนะครับผู้ที่ช่วยควบคุมรายการในวันนี้นะครับรวมถึงทีมงานโสทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29

0: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียมุ่งยกระดับความร่วมมือภูมิภาคสู่นวัตกรรมความปลอดภัยยั่งยืน
6: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ณเมืองบันดุงสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนแผนงาน ADMER Work Program 2026ถึง2030ในฐานะประธานร่วมคณะทำงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบร่วมกับสปป.ลาวและฟิลิปปินส์รวมถึงได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการคุ้มครองความเสมอภาคระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการอาเซียนพรามและอาเซียนเรสนอกจากนี้ยังยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนแผนงานอาเซียน Emergency Logistics Roadmap 2026ถึง2030ผ่านการดำเนินงานของคลังสินค้าส่งกำลังบำรุงภัยพิบัติณจังหวัดชัยนาทเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีด้านการจัดการภัยพิบัติปี2569ถึง2573ซึ่งเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนตุลาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ขณะที่อินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนายอากุสฮารีมูติยูโดโยโนรัฐมนตรีประสานงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภูมิภาคของอินโดนีเซียเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงของภัยแล้งและไฟป่าจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นพร้อมกับฤดูแล้งนายยูโดโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดับจุดความร้อนและรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและทะเลสาบเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งพร้อมเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียทั้งนี้อินโดนีเซียกำหนดให้6จังหวัดได้แก่จังหวัดรียาวจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันกลางและกาลิมันตันใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนสำหรับดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธสะพานสารานวิถีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างเนืองแน่นเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
7: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชา ทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 ของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากรางสะพานสราญวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุตให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: ระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปป

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะบุญรัตน์ทิติพัสโสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเทศไทยค่ะพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026ค่ะในวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นวาระสำคัญของชาติเวทีสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ประเทศค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์บุคคลรถทบทวน 10-31 สิงหาคมเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรับสิทธิ์ต่อเนื่องถึง30กันยายนนี้ค่ะและข่าวดีมท.3ขานรับมติครั้งค่ะขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เดินหน้าลดภาระค่าของชีพประชาชนแล้วก็วันเข้าพรรษานี้ค่ะกรมประมงชวนสายบุญปล่อยปลาไทยให้เหมาะสมรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนค่ะและก็ยังมีพาณิชย์เตรียมรับมือกับการกำหนดอัตราภาษีสหรัฐใหม่เตรียมเร่งเจรจาข้อตกลง ARTและรัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคตคุณผู้ฟังคะก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะ
4: ถึงทะเลแล้วเราไปลงเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายค่ะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะน้องปลายก็มีเรื่องราวที่ประเทศไทยของเรานะคะพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นวาระสำคัญของชาติเวทีสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะหรือ IMF นะคะและกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ค่ะโดยประเทศไทยนะคะเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งผลการตรวจประเมินล่าสุดจากคณะผู้แทน IMF นะคะและธนาคารโลกยังคงให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ A ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมทั้งด้านสถานที่การต้อนรับความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดค่ะพร้อมบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีโลกในครั้งนี้นะคะรัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดรับความท้าทายในปัจจุบันค่ะเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นเช่นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศโดยมุ่งนำเสนอศักยภาพการพัฒนาโลกการเงินยุคใหม่ค่ะภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงอีกทั้งนะคะยังได้นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยค่ะในการจัดแสดงและเสิร์ฟอาหารนะคะและเครื่องดื่มสินค้า GI ของไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติได้สัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลค่ะและขอเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความพร้อมของประเทศไทยค่ะในการเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลกในครั้งนี้นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะงานนี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีที่ได้โชว์ศักยภาพระบบการเงินดิจิทัลและนโยบายเศรษฐกิจของไทยแล้วนะคะก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผ้าไทยสินค้า GI และอาหารไทยค่ะสู่สายตาชาวโลกอีกด้วยค่ะรัฐบาลค่ะจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีที่น่ารักนะคะเพื่อสร้างความประทับใจและต้อนรับผู้นำจากทั่วโลกไปด้วยกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวดีค่ะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะให้ยืดหยุ่นและตรงกับชีวิตความเป็นจริงของประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าหรือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะโดยครม.เห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์บุคคลรถทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้จนถึง30กันยายนนี้นะคะกระทรวงการคลังค่ะได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะพบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ 9.51 ล้านรายจากผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งหมด 18.82 ล้านรายค่ะและมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 รายค่ะภายหลังจากการประกาศผลนะคะได้มีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ที่เดือดร้อนค่ะที่ไม่สามารถผ่านการคัดกรองและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะเช่นเป็นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนค่ะหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนนะคะในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่ตรวจสอบค่ะเพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐมีความแม่นยำครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนค่ะส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกรายนะคะโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ประชารัฐสวัสดิการในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะสำหรับการปรับปรุงเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาให้ไปปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยค่ะกรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะและกรณีผู้ที่มีบัญชีฝากหลักทรัพย์และบัญชีถือครองตราสารหนี้ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดค่ะส่วนในเกณฑ์รถนะคะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีค่ะเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมค่ะรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า20ปีเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะคะเพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาที่เพียงพอในการขอทบทวนสิทธิ์ได้ขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติค่ะถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะและนี่นะคะก็คือมติครม.ค่ะที่เห็นชอบให้ปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องการถือครองรถเก่ารถใช้งานหรือสถานะนักเรียนนักศึกษาค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยค่ะขานรับนโยบายกระทรวงการคลังประกาศขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือลดค่าน้ำประปาสำหรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้ค่ะออกไปกว่าจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะมท.3ค่ะขานรับมติคลังขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสร้างสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะนายเจเศรษฐ ทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ค่ะเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงมหาดไทยโดยการประปานครหลวงกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะของกระทรวงการคลังภายหลังการขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะเป็นวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางค่ะทั้งนี้ค่ะนายเจเศรษฐ์กล่าวว่า การขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่มีสิทธิ์ซึ่งอาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนโดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตกระทรวงมหาดไทยจึงพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังอย่างเต็มที่เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐค่ะเข้าถึงผู้มีสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสอดคล้องกับนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขและมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะด้านนางสุวราทวิตศรีผู้ว่าการประปานครหลวงกล่าวว่ากปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะโดยให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะ1ทะเบียนบ้านบ้านเลขที่ค่ะใช้ได้1สิทธิ์ค่ะซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทรัฐสนับสนุนตามยอดที่จริงค่ะค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐบาลนะคะจะสนับสนุน100บาทและผู้ที่ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างค่ะค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์นะคะชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน EKYC ให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.ค่ะโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ค่ะตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้นะคะตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดค่ะและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมนะคะตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ค่ะยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในใบแจ้งค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคม2569ค่ะโดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะกรณีผู้มีสิทธิ์ไม่สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่30กันยายน2569สามารถดำเนินการยืนยันตัวตน EKYC ล่วงหน้าอย่างน้อย1วันและลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่25ของทุกเดือนตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไปและไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะสรุปขั้นตอนและเงื่อนไขสำคัญนะคะย้ำกันอีกทีนะคะว่าสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการปี2569ต้องทำการยืนยันตัวตน EKYC ให้เรียบร้อยล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปากับการประปานครหลวงได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569โดยจะเริ่มเห็นส่วนลดในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนผู้ที่ถือบัตรรายเดิมนะคะปี2565ยังคงใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องไปจนถึงรอบใบแจ้งหนี้เดือนตุลาคม2569ค่ะส่วนใครนะคะที่ลงทะเบียนแล้วไม่ทันภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือกันยายนนี้ค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะยังสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทุกวันที่25ของทุกเดือนค่ะยังคงใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องไปจนถึงรอบใบแจ้งหนี้เดือนตุลาคม2569ค่ะส่วนใครที่ลงทะเบียนไม่ทันภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือกันยายนนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเรายังสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทุกวันที่25ของเดือนโดยสิทธิ์ค่ะจะเริ่มมีผลในเดือนถัดไปและไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของการปล่อยปลาไทยให้เหมาะสมในวันเข้าพรรษานี้ค่ะรวมไปถึงรัฐบาลเผยข่าวดีนักวิจัยไทยเก่งผลิตยาต้านพิษโบทูลินัมสำเร็จ และพาณิชย์ค่ะเตรียมรับมือกับการกำหนดอัตราภาษีสหรัฐใหม่เตรียมเร่งเจรจาข้อตกลง ART ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจและรับฟังเพลงพอๆกันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野沙木妈嘎嘎木
1: 你们在那公
0: 牙牙你们干呢
1: 哦

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้นะคะเรามารับฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อนะคะเริ่มด้วยข่าวสารจากทางกรมประมงค่ะชวนสายบุญปล่อยปลาไทยค่ะให้เหมาะสมรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในวันเข้าพรรษานี้ค่ะนางทิติพรเหล่าประเสริฐอธิบดีกรมประมงค่ะเปิดเผยว่าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนค่ะนิยมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ควรคำนึงถึงชนิดของสัตว์น้ำและความเหมาะสมของแหล่งน้ำเป็นสำคัญด้วยค่ะเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นปลาชะโดซึ่งเป็นปลากินเนื้อค่ะหากปล่อยลงแหล่งน้ำโดยขาดการควบคุมอาจทำให้สัตว์น้ำพื้นเมืองชนิดอื่นลดจำนวนลงค่ะและนอกจากนี้การปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศค่ะเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วแย่งอาหารและแหล่งอาศัยกินไข่และตัวอ่อนของสัตว์น้ำพื้นเมืองรวมทั้งอาจเป็นพาหะนำโรคค่ะส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและระบบนิเวศเสียสมดุลในระยะยาวค่ะอธิบดีกรมประมงยังกล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นตามมาตรา64และมาตรา65แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและนอกจากนี้นะคะไม่ควรครอบครองหรือซื้อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562นำมาปล่อยค่ะเช่นเต่านาและตะภาพไทยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกรมประมงค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนที่ทำบุญปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงวันสำคัญทางศาสนาผ่านการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างถูกวิธีค่ะโดยเลือกปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยเช่นปลาตะเพียนปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลาโพงปลาสุลต่านปลากาดำปลายี่สุกไทยปลาหมอไทยปลาช่อนปลาบู่ทรายปลาสลาดปลากายปลาสวายปลากดเหลืองปลากดแก้วในแหล่งน้ำที่เหมาะสมค่ะเพื่อร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะและนอกจากนี้ผู้ที่ต้องการซื้อสัตว์น้ำไปปล่อยเพื่อทำบุญควรเลือกสัตว์น้ำที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีบาดแผลตามตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมปล่อยปลานะคะในแหล่งน้ำที่เหมาะสมค่ะและปล่อยปลาไทยของเราด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวใหญ่ด้านเศรษฐกิจนะคะและการค้าระหว่างประเทศกันค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเตรียมพร้อมรับมือการปรับอัตราภาษีนำเข้าใหม่ของสหรัฐค่ะโดยเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าหรือ ART หวังให้จบโดยเร็วที่สุดเพื่อปกป้องผู้ประกอบการไทยและลดความเสี่ยงจากการถูกจัดเก็บภาษีเพิ่มค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยถึงไทม์ไลน์การจัดเก็บภาษีสหรัฐว่าเริ่มต้นใน2เมษายน2568เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้าทั่วโลกโดยใช้กฎหมาย IEEPA อัตราภาษีของแต่ละประเทศจะไม่เท่ากันซึ่งประเทศไทยถูกประกาศจัดเก็บภาษีในอัตรา 36% ต่อมาในวันที่4เมษายนของปีเดียวกันนั้นสหรัฐได้ประกาศปรับภาษีการนำเข้าจากประเทศไทยอีกครั้งจาก 36% เหลือ 19% ค่ะและบังคับใช้กฎหมาย IEEPA เพื่อจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้าทั่วโลกตามอัตราที่กำหนดอย่างเป็นทางการในวันที่7สิงหาคม2568ค่ะและต่อมาค่ะในวันที่24กุมภาพันธ์2569ศาลสูงสหรัฐวินิจฉัยว่าการใช้กฎหมายบังคับจัดเก็บภาษี IEEPA ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะจึงได้สั่งการให้รัฐบาลสหรัฐ ปรับลดภาษีนำเข้าจากประเทศคู่ค้าทั่วโลกลงชั่วคราวโดยจัดเก็บอัตราภาษีทุกประเทศเท่ากันที่ 10% ค่ะตามกฎหมายมาตรา122จนถึงวันที่23กรกฎาคม2569ค่ะเมื่อครบกำหนดในวันที่24กรกฎาคม2569สหรัฐค่ะจึงประกาศใช้มาตรา301กรณีไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับกับ60ประเทศทั่วโลกในอัตราภาษี 10% หรือ 12.5% โดยประเทศไทยค่ะอยู่ในกลุ่มที่โดนจัดเก็บภาษีอยู่ในอัตรา 12.5% ค่ะโดยจำนวนการกำหนดภาษีในอัตราดังกล่าวนะคะเกิดจากการที่สหรัฐมีข้อกังวลว่าประเทศไทยไม่มีการกำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับค่ะกับการมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างกล่าวคือสหรัฐแจ้งว่าประเทศไทยใช้กำลังการผลิตไม่ถึง 60% โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะยางและการผลิตจากยางและเครื่องจักรอุปกรณ์เนื่องจากภาครัฐมีการอุดหนุนการลงทุนของภาคเอกชนจนมีการลงทุนเกินกว่าความต้องการจึงเร่งให้ประเทศไทยค่ะทำข้อตกลง ARTเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อให้ได้รับการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐที่ 10% ค่ะและเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาของสหรัฐค่ะและป้องกันความเสี่ยงในการโดนเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีทางทีมกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าชี้แจงกับทางสหรัฐในกรณีการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานภาคบังคับว่าขณะนี้กำลังมีการร่างกฎหมายในการควบคุมการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับนะคะซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนมีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการจำนวน2ชุดค่ะโดยจะมีกระทรวงแรงงานเป็นเลขาในการพิจารณาร่างกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเปิดสภาในสมัยหน้าค่ะจะสามารถนำกฎหมายข้อดังกล่าวเข้าเป็นวาระพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาได้ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงต่อสหรัฐว่าประเทศไทยมีอัตราใช้กำลังผลิตของทั้ง3อุตสาหกรรมอยู่ที่ 75-95% ค่ะและรัฐบาลไม่ได้ให้การอุดหนุนการลงทุนของภาคเอกชนเป็นจำนวนมากอย่างที่สหรัฐกล่าวหาค่ะด้านการเจรจา ART ที่ทางสหรัฐยอมรับเงื่อนไขความตกลงนั้นนางสุภจีกล่าวว่าประเทศไทยค่ะสามารถยอมรับเงื่อนไขทางการค้าของสหรัฐได้แต่มีเพียง3ข้อที่ประเทศไทยมีข้อกังวลเนื่องจากอาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศและกระทรวงพาณิชย์ต้องการรักษาคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะจึงเร่งเจรจาหาข้อตกลงกับสหรัฐตามแผนยุทธศาสตร์คือเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับอุดหนุนการลงทุนในสหรัฐโดยภาคเอกชนเพื่อสร้างงานสร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือในระยะยาวค่ะโดยในปัจจุบันนะคะมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 19.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะคาดว่าหากส่งเสริมจะมีการลงทุนเพิ่มอีก 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพิ่มการนำเข้าจากสหรัฐภายใต้การประกาศแถลงการร่วมที่มีอยู่โดยทั้งหมดนี้นะคะมีเป้าหมายอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐต่อไทยจะต้องไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปและผลักดันเพิ่มรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นให้มากขึ้นจากปัจจุบันค่ะมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีในอัตรา 12.5% จำนวน 2,120 รายการจากเดิม471รายการค่ะครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าอุตสาหกรรมวัตถุดิบอากาศยานและการแพทย์รวมถึงสินค้าอื่นๆค่ะเช่นเสื้อผ้าใช้แล้วงานศิลปะของสะสมและโบราณวัตถุค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของการเจรจาข้อตกลง ART ค่ะเพื่อกดอัตราภาษีให้อยู่ในระดับที่ไม่เสียเปรียบคู่แข่งค่ะและเพิ่มรายการสินค้ายกเว้นภาษีให้ได้มากที่สุดและช่วงนี้พักสักครู่นะคะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจและรับฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนนะคะ
1: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่น

ติดตามข่าวสารสำคัญจากทางรัฐบาลกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ยื่นขอสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ล่าสุดรัฐบาลขอให้เร่งยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลคลาดเคลื่อนและป้องกันความเสี่ยงเรื่องภาระภาษีในอนาคตค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลค่ะได้เชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐค่ะซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตค่ะและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบสิทหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำ

ิงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ.2569ค่ะที่ welfare.mof.go.th ค่ะหรือช่องทางทางการของกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าและข่าวปลอมค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะคะสามารถไปขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ One Stop Service ค่ะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะตรวจสอบข้อมูลทางการผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th เพื่อป้องกันข่าวปลอมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการรอยเรื่องอันดามันของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวท.พังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการรอยเรื่องอันดามันค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายด้านกระทรวงการต่างประเทศรายงานคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026คู่ผสม2ทีมจากไทยผ่านเข้าสู่รอบ2สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มการประกาศพระพุทธศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมะจักกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า2. งดเว้นจากการลักช่อและ3งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงพ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสารณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร
1: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญพร้อมเปิดให้ถวายต้นเทียนพระอาบน้ำฝนและร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดกลางวันพร้อมร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในการอุปสมบทโดยพระมงคลสุตาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามโดยนายพดุงเกียรติสุขลิขิตประชาชนจากย่านอโศกกรุงเทพมหานครเล่าว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์ในเกือบทุกวันพระซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่จึงถือโอกาสมาใส่บาตรพระสงฆ์ในพระวิหารหลวงในช่วงเช้าวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล
2: ใส่บาตรทุกวันพระทุกวันพระก็จะมีใส่บาตรทั้งหมดถ้าว่างก็มีเวียนเทียนทุกวันพระ
1: ด้านนางสาวอุไรวันเพชรวิเชียนจากเขตบางนากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์เป็นประจำด้วยความศรัทธาขอพรให้สุขภาพแข็งแรงเพราะมองว่าถึงแม้ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจะเป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆคนจะได้เริ่มต้นตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆแต่การเริ่มต้นใหม่สามารถเริ่มต้นได้ในทุกวัน
3: ส่วนใหญ่จะขอพรเรื่องให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตาค่ะส่วนใหญ่หลักๆก็คือจะเป็นวัดภูเขาทองค่ะมานี่แล้วก็จะไปสารหลักเมือง
1: สำหรับในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารยังมีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและจะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระวิหารหลวงเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในเวลา 20:00 นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกล้าไม้มาแจกให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการเวียนเทียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเวียนเทียนด้วยต้นไม้เพื่อลดการก่อมลพิษทางอากาศลดขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวชาวนันมาลีรายงาน
0: และในส่วนภูมิภาคหลายจังหวัดจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเริ่มที่จังหวัดนครพนมพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
4: ว่าที่พันตรีอริศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางศาสนาณวัดสว่างสุวรรณารามอำเภอเมืองนครพนมโดยมีพระราชสิริวัตรเจ้าคณะจังหวัดนครพนมพร้อมพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณรโดยกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนพลังศรัทธาของชาวนครพนมในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
5: ที่บริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธอย่างเนืองแน่นบริเวณสะพานสารานวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสร้างสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
6: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุฎเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 นของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากรางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุฎให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีวิหารพระอุปคุฎตั้งอยู่ริมทะเลและมีการประกอบพิธีตักบาตรริมทะเลเสมือนการรับองค์พระอุปคุฎขึ้นจากสะดือทะเลตามความเชื่อโบราณธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์สวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมณฑลทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุมเข้มร้านจำหน่ายสังฆทานสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาน
8: างสาวสุดาประดิษฐ์คล้ายนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาจำหน่ายสินค้าตามแผนรักษาความเป็นธรรมทางการค้าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอาทิสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมณร้านสังฆทานและห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองโดยจากการตรวจสอบพบว่าการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการฉบับที่73พ.ศ.2569เรื่องการแสดงราคาสินค้าและบริการและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: และเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
9: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันภาษาไทยเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่
10: ในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้อง
9: ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่มาริชโยรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้าร่วมงานเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนรวมถึงอาหารจากร้านดังทั่วกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนางสาวทาริมาพลอยพานิชอายุ71ปีกล่าวว่าตั้งใจมาร่วมงานเนื่องจากสนใจโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาคูคลองและสายน้ำในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์หลังเห็นการเปลี่ยนแปลงของคลองในกรุงเทพที่มีความสะอาดและดีขึ้นจึงอยากมาสัมผัสพื้นที่จริงพร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานและชมวิถีชีวิตริมคลอง
12: ที่ผ่านมาก็คือสังเกตว่าคลองในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างสะอาดขึ้นแล้วก็คิดว่าทำไมถึงได้สะอาดตอนหลังเพิ่งมาทราบว่าเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10เกี่ยวกับเรื่องน้ำในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยวันนี้ก็เลยต้องแบบตั้งใจจะมาเห็นด้วยตา
11: ขณะที่นางสาวนฤตยาจันประดับฟ้าอายุ76ปีกล่าวว่าทราบการจัดงานจากการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และเพื่อนแนะนำจึงเดินทางมาร่วมงานเพราะสนใจในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน
13: จุดประสงค์พี่เนี่ยเพราะว่าพี่ชอบในหลวงในหลวงท่านทำอะไรก็ดีหมดแล้วก็มาทำมาดูเช่นสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านอาหารการกินอย่างเงี้ยพี่ก็ไปดูแล้ววันนี้ในหลวงท่านเสด็จด้วยถ้ามีโอกาสก็ไปเฝ้าต้อนรับมีกิจกรรมให้ร่วมก็ร่วมหมดอะไม่ว่าทำอะไรเพ้นพงเพ้นผ้าแจกอะไรทำได้หมดอะ
11: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีการจัดกิจกรรมใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยแต่ละพื้นที่จะจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งงานศิลปะงานคราฟต์ของดีจาก50เขตการแสดงทางวัฒนธรรมอาหารขึ้นชื่อจากย่านต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตริมสายน้ำโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13รายนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น13รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย8คนและยังเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากแก๊สรั่วส่งผลให้ชั้น2ของอาคารพังถล่มลงมาหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงราว1ชั่วโมงขณะที่สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่ายังไม่สามารถติดต่อพนักงานของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะราว 20-30 คนนอกจากนี้ยังมีเหตุปล่องควันโรงงานกระดาษนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีพังถล่มส่งผลให้มีผู้สูญหาย7รายและบาดเจ็บสาหัส4รายกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีโดยได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหว
15: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าเจรจาความตกลงกับสหรัฐจากการประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยรอบใหม่พร้อมวางสีแนวทางรับมือผลกระทบผู้ส่งออกไทยนางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีมาตรา301ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับโดยจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ซึ่งไทยถูกจัดเก็บในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรการ301โดยทีมไทยแลนด์ได้เร่งเดินหน้าการเจรจาความตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวโดยเป้าหมายของการเจรจาต้องทำให้อัตราภาษีที่สหรัฐอเมริกาจัดเก็บจากสินค้าไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปพร้อมผลักดันให้มีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกำหนดแนวทางดำเนินการ4ด้านได้แก่เร่งผลักดันกฎหมายในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับและยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลเร่งสรุปข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างการจ้างงานมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาโดยเน้นสินค้าที่ไทยผลิตไม่ได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเพื่อลดความไม่สมดุลทางการค้า
16: พยายามจะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเรานะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะเขาจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายถ้ารวมมูลค่าก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยใครที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในตัวกลุ่มที่ยกเว้นก็จะพยายามขอเขาเพิ่มอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญๆตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะเช่นพวกจิวเวลรี่เราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมก็ต้องรอว่าคะเราก็ต้องปรุงด้วยเช่นเดียวกันจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปแล้วอย่างไร
0: สำหรับการวางมาตรการรองรับประเด็นมาตรา301จะผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านแรงงานภาคบังคับเพื่อยกระดับมาตรฐานของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้ากรณีการไต่สวนในประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างได้ชี้แจงต่อสหรัฐอเมริกาแล้วว่าภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เข้าข่ายการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างตามข้อกังวลของสหรัฐอเมริกากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศขณะนี้มีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 รายพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรม การผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 122,324 รายและมีชื่อในนิติบุคคลจำนวน 139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและการประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทและมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570และโทรศัพท์หมายเลข02547-4376รัฐบาลชี้แจงการชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองกลางไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการย้ำว่าไม่กระทบสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนพร้อมเตรียมอุทธรณ์คำสั่งเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตน
17: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทางกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วย้ำว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนอริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตาม GPF Investment Outlook รู้ทันทุกสถานการณ์ลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังกองกำลังดังกล่าวส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพของสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียมากกว่า20ครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่ากองทัพสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้ทางทหารเพิ่มเติมหากยังเกิดเหตุโจมตีอีกด้านกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียยืนยันการเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้โดยมุ่งโจมตีกองกำลังติดอาวุธในอิรักซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีโรงงานน้ำมันของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการออสเตรเลียสงสัยพบการระบาดของเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 ภายในประเทศเป็นครั้งแรกหลังพบนกท้องถิ่นต้องสงสัยติดเชื้อ4ตัวบนเกาะแคนการูซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐเซาออสเตรเลียโดยการตรวจพบครั้งนี้อาจเป็นหลักฐานแรกว่าเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 เริ่มระบาดในสัตว์ปีกท้องถิ่นของออสเตรเลียแล้วศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติของออสเตรเลียยืนยันว่าก่อนหน้านี้พบเชื้อไข้หวัดนกในนกทะเลแล้ว27ตัวซึ่งสร้างความกังวลว่าการระบาดของโรคดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียพันธุ์สัตว์ป่าของท้องถิ่นหลายชนิดของออสเตรเลียทั้งนี้ทวีปออสเตรเลียเคยเป็นทวีปเดียวของโลกที่ยังไม่เคยพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ F5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการระบาดรุนแรงในสัตว์ปีกหลายประเทศทั่วโลกนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียอาจทบทวนการอนุญาตให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ดำเนินงานในประเทศหากไม่ยอมร่วมมือกับทางการมาเลเซียในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลี้ภัยอย่างเข้มงวดพร้อมระบุว่าการดำเนินงานของ UNHCR ทำให้มีผู้ลี้ภัยเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียมากขึ้นซึ่งสร้างภาระให้แก่ประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการที่มาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า100คนซึ่งรวมตัวอยู่หน้าอาคารสำนักงาน UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อขอความช่วยเหลือภายหลังถูกขับไล่ออกจากที่พักในรัฐปีนังปัจจุบันมาเลเซียมีชาวโรฮิงญาที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR ราว 126,000 คนแม้ว่าประเทศมาเลเซียไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติก็ตามต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทคู่ผสมรุธนภัทรอูบทองจับคู่กับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ21ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฉินซี่ยี่กับเฟรนเชสกาคอเบตจากสหรัฐอเมริกาไป2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฉินตังเจียกับคาริซาซานจากเจ้าถิ่นอีกหนึ่งคู่ผสมไทยสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์ตบเอาชนะทรุปลาวัตกับมานิชาเคจากอินเดียไป2-0เกม21-13และ21-17คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปเจองานหนักดวลกับเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ16ของโลกจากสหรัฐอเมริกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบ16คนประเภทชายเดี่ยวปรัฐกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหวดเอาชนะยัดเนตรัดโคว่าจากฮ่องกงไป2-1เซต4-6 6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบกับอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศจากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนจันทรารัตน์ธารานิสรนักหวดไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเลลิลอยว่องจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-2และ6-3จันทรารัตน์ลอยลำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการ การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบไวการ์ด F1 เทพชายาอุ่นหนูออกคิวได้อย่างเฉียบคมกวาดชัย4เฟรมลวดเอาชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุขไป4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษโดยมีกำหนดลงแข่งขันในวันนี้เวลา 15:00 นการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศแชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะคริปโตคลอบบ้าเชียงรายไป88-70ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับที่เอาชนะชูตอิดดราก้อนมาได้97-92ทั้งนี้ศึกบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบชิงชนะเลิศคู่ระหว่างไฮเทคบาสเกตบอลคลับพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพเวลา 16:00 นศึก FIM Moto Junior GP 2026 Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่4รายการมันยีกูราวหน้าเซอร์กิตเดอเนเวร์มันยีกูประเทศฝรั่งเศสเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์นักบิดหนุ่มไทยยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจหลังบิดเข้าเส้นชัยติดกลุ่มหน้าคว้าอันดับ8พร้อมเก็บแต้มสะสมเพิ่มอีก8คะแนนได้สำเร็จส่งผลให้หลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว4สนามรวม6เรสเกียรติศักดิ์สามารถเก็บแต้มสะสมได้ครบทุกเรสที่ลงแข่งขันมีคะแนนรวม47คะแนนรั้งอันดับ9ของโลกจากยอดนักบิดดาวรุ่งทั้งหมด37คนเดินหน้าลุ้นติดอันดับตารางคะแนนสะสมประจำฤดูกาลอย่างต่อเนื่องสำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Moto Junior GP 2026สนามถัดไปจะยกทัพไปดวลความเร็วกันต่อที่เซอร์กิตริคาร์โดตอโมประเทศสเปนระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026เตรียมเปิดฉากนัดแรกในวันที่5สิงหาคมนี้หลังจากปิดฉากการแข่งขันในรุ่น18ปีประเภทกอโดยแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไป2-0ในรอบชิงชนะเลิศนัดเปิดสนามคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีระหว่างสวนกุหลาบกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 นและคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการเป็นเกมกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอย่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าโคจรมาพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 นในวันพุธที่5สิงหาคมที่สนามสุพัชราไซส่วนที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลองหูคู่แรกเป็นเกมกลุ่มดีส่วนป่าเขาชะอางพบโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเวลา 10:00 นและคู่ที่2เป็นเกมกลุ่ม C อบจ.ชัยนาทพบมัธยมตากสินระยองเวลา 13:00 ถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook Daily News ข่าวกีฬา Daily News และเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดต่อไปโดยการฝึกซ้อมในวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงคือการฝึกซ้อมเกี่ยวกับความเข้าใจกันและช่วงเข้าฟิตเนสพร้อมลงรายละเอียดแทคติกที่จะใช้สำหรับเกมต่อไปพันษาเหมวิบูลย์กองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าคิดว่าทุกคนในทีมพร้อมสำหรับนัดถัดไปแล้วเพราะไม่มีใครบาดเจ็บและหลังเกมก็ได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่สำหรับเกมนัดถัดไปสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือกองหน้าของมาเลเซียเนื่องจากเป็นทีมที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงแต่เชื่อว่าการเล่นในบ้านที่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์จะช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยและสร้างแรงกดดันให้คู่ต่อสู้ได้ด้านบรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าสภาพร่างกายทุกคนพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆโดยตอนนี้โค้ชจะเน้นเรื่องสภาพร่างกายและแทคติกซึ่งการเจอกับมาเลเซียต้องระวังการโต้กลับเพราะมีสไตล์เปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกได้รวดเร็วและทำได้ดีทั้งปีกและกองหน้าส่วนทีมชาติไทยตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันได้ดีและจะพยายามทำให้ดีเหมือนในเกมกับทีมชาติลาวและไม่ประมาทคู่ต่อสู้เพราะถ้าทีมชาติไทยชนะได้อีก2นัดที่เหลือก็มีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มเกมนี้ต้องเก็บ3แต้มจากมาเลเซียให้ได้เท่านั้นทั้ง นี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดถัดไปไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA อนุมัติการเปิดใช้ระบบช่วยตัดสินรูปแบบใหม่ VAR Lite อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งระบบ VAR Lite จะลดจำนวนกล้องบันทึกภาพลงเหลือเพียง4ตัวคือกล้องบริเวณเส้นครึ่งสนาม2ตัวและกล้องบริเวณเส้นเขตโทษทั้ง2ฝั่งอีกฝั่งละ1ตัวเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทำงานได้อย่างรวดเร็วและกระชับขึ้นและ VAR Lite จะเข้ามามีส่วนช่วยในกรณีการได้ประตูหรือยกเลิกประตูเหตุการณ์ในเขตโทษใบแดงตรงใบเหลืองที่2ที่ตัดสินผิดพลาดจากข้อเท็จจริงและการลงโทษผิดคนโดยระบบนี้จะไม่มีการตีเส้นวัดล้ำหน้าแบบมิลลิเมตรหากไม่สุ่มเสี่ยงหรือชัดเจนจริงๆรวมถึงจะไม่ก้าวก่ายกรณีเทคโนโลยีตรวจสอบเส้นประตูและเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนจากมุมกล้องที่มีอยู่ทั้งนี้ระบบ VAR Lite จะถูกนำมาใช้ครั้งแรกในศึกนอร์วิลล่าคัมรีพรีเมียร์หรือลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเวลส์ในฤดูกาล2026ถึง2027นี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
20: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปติแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน ันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง34องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004 มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการจำนวน76อัตราเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาผู้สนใจส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ไปที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขที่60/38หมู่ที่9ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์20110โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและวงเล็บมุม2ว่าสมัครงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์03819-0798ต่อ301กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเริ่มจัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2542จุดเริ่มต้นของวันภาษาไทยแห่งชาติมีที่มาจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือการทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารบนโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญภาษาไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการเกิดคำแสลงการตัดทอนคำให้สั้นลงจนขาดความหมายเดิมการเขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องหรือการละเลยการใช้คำควบกล้ำและการผ่านวรรณยุกต์แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่แสดงถึงความมีชีวิตของภาษาแต่การใช้คำที่ผิดความหมายและผิดกาลเทศะจนเกินขอบเขตอาจส่งผลให้คุณค่าและความงดงามของภาษาไทยลดน้อยลงไปท่านผู้ฟังครับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เราคนไทยทุกคนจึงควรภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์เพื่อให้ภาษาไทยดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจบบทความประจำวันเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกันขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

ระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไพรจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธสิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกียรติเก้าเหลืองพระนามทั่วเขตคามล่มเย็นด้วยพระบารมีทะครองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบวิราชทุกข์ทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชปฏิทานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานัตถีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ต
1: ความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา9มีนาคม2569ครบรอบ25ปีวันเปิดทำการศาลปกครองโดยยังคงมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะศาลปกครอง25ปีแห่งการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตในช่วงแรกนี้นะครับในช่วงของศาลปกครองอยากเล่ารับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนายสรรเสริญณนครเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตครับโดยช่วงศาลปกครองอยากเล่าช่วงแรกนี้ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองกฎหมายในคดีปกครองและบางครั้งก็อาจจะมีอุทาหรณ์จากคดีปกครองมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเพื่อที่จะได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของศาลปกครองมากยิ่งขึ้นครับและในวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติโดยนางศิริญญาศรีเทพเจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้สวัสดีครับท่านวิทยากรครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องป้อม
0: ครับอย่างที่ทุกท่านที่เคยฟังรายการของเราอยู่บ่อยๆก็จะคุ้นเคยนะครับกับพี่แอนนะครับก็วันนี้มาในฐานะของวิทยากรในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านวิทยากรได้เลยครับ
1: ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะคะซึ่งศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนของเรานะคะได้เริ่มมาจากสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะให้บริการประชาชนของเราค่ะในเรื่องของด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะคะโดยเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวนะคะเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของท่านประธานศาลปกครองสูงสุดของเรานะคะที่จะให้มีการบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองของเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านนะคะไปเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-admin court อย่างสมบูรณ์นะคะในปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะคะค่ะอันดับแรกค่ะเรามาทำความรู้จักกัน2 อย่างนะคะอย่างแรกก็คือศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคืออะไรนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรนะคะศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนะคะเป็นศูนย์ที่ทางสำนักงานศาลปกครองของเรานะคะได้จัดทำไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อให้บริการต่างๆของศาลปกครองมารวมไว้ในรูปแบบของเว็บลิงก์พอร์ทัลนะคะเช่นค่ะระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การจองคิวปรึกษาคดีปกครองออนไลน์นะคะศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือว่าออคาวการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองหอสมุดแล้วก็พิพิธภัณฑ์ศาลปกครองและก็การให้บริการออนไลน์ทางด้านอื่นๆนะคะโดยที่เราอะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลนะคะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนะคะไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทุกแห่งที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะคะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนค่ะที่จะสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารและก็การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองของเราได้นะคะรวมทั้งการเข้าใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของเราได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะมาถึงตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีความสงสัยว่าแล้วศูนย์ดิจิทัลชุมชนนั้นคืออะไรนะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชนค่ะก็คือศูนย์ที่จะตั้งขึ้นตามนโยบายแล้วก็แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ4ประการด้วยกันนะคะประการแรกค่ะเพื่อจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะก็คือศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะคะประเด็นที่2ค่ะเพื่อให้มีพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านดิจิทัลโดยเป็นการให้บริการทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และก็อินเทอร์เน็ตสาธารณะในชุมชนนะคะผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนค่ะที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วทั้งประเทศนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบนะคะประเด็นที่3ค่ะเพื่อให้มีโครงข่ายพร้อมเชื่อมโยงสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและก็มีประสิทธิภาพไปยังโรงเรียนหรือสถานศึกษานะคะและประเด็นที่4ค่ะ พื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและก็พัฒนาสังคมในชนบทของเรานะคะค่ะในปัจจุบันนี้นะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชนของเรานะคะทั่วทั้งประเทศมีจำนวน 1,722 แห่งนะคะโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566นะคะและมียอดผู้ใช้บริการทั่วประเทศมากกว่า8ล้านครั้งนะคะและข้อมูลในปี2568ก็ได้มีการขยายให้บริการเพิ่มอีกจำนวน500แห่งนะคะรวมปัจจุบันนี้นะคะมีทั้งสิ้น 2,222 แห่งนะคะแล้วก็ในส่วนของเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วย4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดระนองนะคะโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนของเราที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองภูเก็ตทั้ง4จังหวัดทั้งหมดมีอยู่44แห่งด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยจังหวัดกระบี่12แห่งจังหวัดพังงา11แห่งจังหวัดภูเก็ต12แห่งแล้วก็จังหวัดระนอง8แห่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำศูนย์ดิจิทัลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองภูเก็ตของเราในแต่ละจังหวัดกันนะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่อยู่ในจังหวัดกระบี่ของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด12ศูนย์ศูนย์แรกนะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านไสโป๊ะศูนย์ที่2ตั้งอยู่ที่โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160ศูนย์ที่3ค่ะตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือศูนย์ที่4ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านเขาฝากศูนย์ที่5โรงเรียนวัดบางเหลียวศูนย์ที่6โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37ศูนย์ที่7โรงเรียนบ้านเกาะกลางศูนย์ที่8โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ศูนย์ที่9โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือศูนย์ที่10โรงเรียนบ้านควนม่วงศูนย์ที่11โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์และศูนย์ที่12โรงเรียนบ้านหมอม่วงนะคะนี้เป็นศูนย์ดิจิตอลที่อยู่ในจังหวัดกระบี่นะคะศูนย์ดิจิตอลชุมชนในจังหวัดพังงาของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมดจำนวน11ศูนย์นะคะศูนย์แรกนะคะวิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต1ศูนย์ที่2โรงเรียนเกาะยาวิทยาศูนย์ที่3โรงเรียนอ่าวกระเพาะศูนย์ที่4โรงเรียนกับปงพิทยาคมศูนย์ที่5ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่งศูนย์ที่6โรงเรียนวัดสุวรรณคูหาศูนย์ที่7โรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมศูนย์ที่8โรงเรียนบ้านคุรอดศูนย์ที่9ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุดศูนย์ที่10โรงเรียนทับปุดวิทยาและศูนย์ที่11นะคะโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาค่ะและต่อไปนะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดภูเก็ตค่ะมีจำนวน12ศูนย์ด้วยกันนะคะศูนย์แรกก็จะเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลรัศดาซึ่งตั้งอยู่ที่บคส.ของภูเก็ตนะคะแห่งที่2นะคะศูนย์ที่2นะคะเทศบาลตำบลฉลองศูนย์ที่3โรงเรียนบ้านกะตะศูนย์ที่4ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอันมาดีนะนะคะจะอยู่ที่สะพานร่วมศูนย์ที่5ค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวศูนย์ที่6ศูนย์นิติตั้นชุมชนเทศบาลตำบลวิชิตศูนย์ที่7โรงเรียนไทยรัฐวิทยา29ตั้งอยู่ที่กระทู้ศูนย์ที่8โรงเรียนกระทู้วิทยาค่ะศูนย์ที่9ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีนะคะอำเภอกระทู้ศูนย์ที่10ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลางศูนย์ที่11โรงเรียนบ้านพลุจำปาและศูนย์ที่12ค่ะโรงเรียนวัดมงคลวรารามนะคะต่อไปนะคะศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระนองของเรานะคะมีจำนวนทั้งหมด8ศูนย์นะคะศูนย์แรกโรงเรียนบ้านปากน้ำศูนย์ที่2ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหาดส้มแป้นศูนย์ที่3โรงเรียนละอุ่นวิทยาคารศูนย์ที่4โรงเรียนกระบุรีวิทยาศูนย์ที่5โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ศูนย์ที่6โรงเรียนบ้านบางหินศูนย์ที่7โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกแล้วก็ศูนย์ที่8นะคะวัดวารีบรรพตนะคะ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะในส่วนของศูนย์ดิจิตอลชุมชนนะคะในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะซึ่งก็จะอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานสถิติจังหวัดในภูมิภาคนั้นๆนะคะอาทิเช่นนะคะศูนย์ดิจิตอลชุมชนในจังหวัดภูเก็ต12แห่งนะคะหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตนะคะก็คือถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเราทั้ง4จังหวัดท่านก็สามารถที่จะโทรสอบถามไปยังสถิติจังหวัดในจังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จักกับศูนย์ดิจิตอลศาลปกครองที่อยู่ในศูนย์ดิจิตอลชุมชนนะคะว่าเรามีงานบริการอะไรบ้างที่สำหรับให้บริการประชาชนนะคะโดยศูนย์ดิจิตอลศาลปกครองที่อยู่ในศูนย์ดิจิตอลชุมชนของเรานะคะมีบริการด้วยกันทั้งหมด6เมนูด้วยกันนะคะเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูของการฟ้องคดีปกครองออนไลน์นะคะซึ่งเมนูนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะโดยที่ท่านค่ะไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองของเรานะคะท่านก็สามารถที่จะยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์ได้นะคะเพียงแต่ท่านอาจจะต้องมีไฟล์เอกสารแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะติดตามสถานะผ่านทางระบบออนไลน์ของเราได้นะคะโดยถ้าท่านอ่ะทำไม่ถูกเข้าใช้งานไม่เป็นนะคะเราก็จะมีวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะคะด้วยภาษาที่ท่านสามารถเข้าใจได้ง่ายอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ท่านก็ไม่ต้องมีความกังวลเกี่ยวกับในส่วนของการเขียนคำฟ้องนะคะเพราะว่าในระบบของเราค่ะได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองแล้วก็พร้อมด้วยตัวอย่างในการเขียนคำฟ้องไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเมนูต่อไปนะคะเป็นเมนูปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ค่ะเมนูนี้เป็นเมนูไว้สำหรับปรึกษาคดีปกครองท่านใดที่มีความประสงค์นะคะจะปรึกษาคดีปกครองก่อนที่จะฟ้องท่านก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ได้นะคะโดยการปรึกษาผ่านทางระบบวิดีโอคอลของเรานะคะซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ท่านมีอยู่ในศูนย์ดิจิตอลชุมชนค่ะโดยท่านก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองของเราก่อนที่ท่านจะยื่นฟ้องคดีปกครองได้นะคะแต่หากจะต้องการยื่นฟ้องท่านจะดำเนินการอย่างไรเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราค่ะคอยให้คำปรึกษาท่านทุกข้อสงสัยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วโดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีคลิปวิดีโอที่จะสามารถให้ท่านเข้ารับชมเพื่อแนะนำวิธีการลงทะเบียนการเข้าขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะในการจองคิวได้ว่าท่านได้รับการที่จะปรึกษาคดีปกครองในวันไหนเวลาไหนด้วยนะคะและก็ในการปรึกษาคดีปกครองนี้ท่านสามารถที่จะจองคิวได้ทุกศาลไม่ว่าจะเป็นศาลภูมิภาคหรือว่าศาลในส่วนกลางนะคะโดยที่ท่านคลิกไปเลือกว่าท่านต้องการปรึกษาคดีปกครองกับศาลปกครองที่ใดนะคะเมนูที่3นะคะเป็นเมนูศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือว่าออคาวนะคะเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning นะคะระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge นะคะระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book และระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library นะคะซึ่งสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ของเรานะคะมีให้ท่านเลือกได้ตามกลุ่มเป้าหมายค่ะโดยท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนตามหัวข้อที่ท่านสนใจหากท่านเรียนแล้วก็ผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะท่านก็จะมีใบรับรองที่ออกให้ซึ่งสามารถที่จะเก็บไว้เป็นประวัติการฝึกอบรมของท่านได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบการสืบค้นข้อมูลหนังสือนะคะเมื่อท่านเข้าระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือระบบการสืบค้นนี้จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหอสมุดกฎหมายมหาชนนะคะท่านก็สามารถที่จะสืบค้นหาข้อมูลในเรื่องของหนังสือได้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเมนูที่4ค่ะพิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองนะคะพิพิธภัณฑ์นี้นะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมศาลปกครองได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะนอกจากนี้ท่านก็สามารถกดเดินเข้าไปดูได้เพราะว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของ3มิตินะคะแล้วก็จะเป็นระบบการเยี่ยมชมแบบ interactive นะคะโดยที่ท่านคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของศาลปกครองของเราได้นะคะ เมนูที่5ค่ะฐานข้อมูลการฝึกอบรมนะคะก็จะประกอบไปด้วยหลักสูตรแล้วก็หัวข้อที่บรรยายซึ่งหัวข้อทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูลการฝึกอบรมของเรานะคะฟรีทุกหัวข้อไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยวิทยากรจากศาลปกครองของเรานะคะแล้วก็ฐานข้อมูลการฝึกอบรมเนี่ยจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนแล้วก็เรียนหลักสูตรที่สนใจและก็เหมาะสมกับท่านได้นะคะเมนูสุดท้ายค่ะเมนูที่6เมนู Q&A เป็นเมนูที่ถามตอบแล้วก็การบริการอื่นๆนะคะซึ่งจะตอบทุกข้อคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการการสืบค้นบัญชีนัดของศาลปกครองระบบการเข้าศึกษาดูงานแล้วก็หากท่านมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook นะคะท่านก็สามารถที่จะสอบถามได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะสำนักงานศาลปกครองของเราก็ยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะได้แก่ Facebook สำนักงานศาลปกครองนะคะโดยท่านค้นหาคำว่าสำนักงานศาลปกครองใน Facebook นะคะกดติดตามก็จะมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะแล้วก็ความรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิของตนเองตามกระบวนกฎหมายคดีปกครองด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะโดยผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตนะคะก็ได้ออกเยี่ยมศูนย์นิติตั้นชุมชนที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะทั้ง4จังหวัดนะคะเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามการลงไอคอนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะตรวจความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบของศูนย์และก็การเข้าใช้งานบริการของประชาชนนะคะโดยที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตของเราก็ได้เข้าเยี่ยมศูนย์นิติตั้นชุมชนนะคะอย่างเช่นนะคะศูนย์นิติตั้นชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่นะคะที่ได้เข้าเยี่ยมชมแล้วก็จะมีศูนย์นิติตั้นโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือศูนย์นิติตั้นชุมชนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์แล้วก็ศูนย์นิติตั้นชุมชนโรงเรียนบ้านเกาะกลางซึ่งศูนย์นิติตั้นชุมชนโรงเรียนบ้านเกาะกลางนี่นะคะก็จะต้องเดินทางโดยนั่งเรือไปนะคะเพราะว่ารถไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะก็นั่งเรือไปประมาณ10นาทีนะคะซึ่งทางสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะโดยผู้บริหารของเราก็ได้เดินทางไปถึงศูนย์นิติตั้นดังกล่าวแล้วนะคะศูนย์นิติตั้นชุมชนที่อยู่ในจังหวัดพังงานะคะที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็มีวิทยาลัยเทคนิคพังงานะคะเขต1ก็คือตั้งอยู่ในโรงเรียนนะคะศูนย์นิติตั้นชุมชนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอันมาดีนะนะคะซึ่งอยู่แถวสะพานร่วมซึ่งศูนย์นี้ที่ไปเยี่ยมชมมาก็ถือว่ามีความพร้อมที่สุดในการเข้าใช้งานนะคะแล้วก็มีประชาชนเข้ามาใช้บริการด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวศูนย์นิติตั้นชุมชนเทศบาลตำบลวิชิตนะคะศูนย์นิติตั้นชุมชนในจังหวัดระนองนะคะที่เราเข้าเยี่ยมชมแล้วก็จะมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหาดส้มแป้นแล้วก็ศูนย์นิติตั้นชุมชนวัดวารีบรรพตนะคะซึ่งเป็นศูนย์เดียวแห่งแรกนะคะที่มีที่ตั้งอยู่ในที่วัดนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ให้การอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็พี่แอนก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะการเข้าใช้งานของศูนย์นิติตั้นศาลปกครองโดยเฉพาะประชาชนนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าใช้งานในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลความรู้การเข้าใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะคะสุดท้ายนี้นะคะพี่แอนก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะการเข้าใช้งานศูนย์นิติตั้นศาลปกครองนะคะโดยเฉพาะประชาชนนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าใช้งานในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองต่างๆโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยที่ท่านค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองท่านก็สามารถที่จะใช้บริการของศาลปกครองได้นะคะโดยผ่านศูนย์นิติตั้นชุมชนดังกล่าวที่พี่แอนได้กล่าวมาแล้วที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ตนะคะซึ่งท่านสามารถเข้าไปใช้งานกับศูนย์นิติตั้นชุมชนที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดได้นะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแทนที่ท่านจะต้องเดินทางมาที่ศาลเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการให้บริการที่สามารถให้บริการท่านได้อย่างรวดเร็วและก็เป็นธรรมได้ด้วยค่ะ
0: ครับในช่วงแรกนี้นะครับในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนางศิริญญาศรีเทพเจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตที่เป็นวิทยากรในช่วงแรกของช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ก็เดี๋ยวพักฟังเพลงจากทางรายการของเราสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพี่แอนและผมต่อในช่วง Q&A ถามมาต่อไปครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันนะครับกับช่วง
0: Q&A ถามมาตอบไปครับ
1: ช่วง Q&A ถามมาตอบไปกับ2ผู้ดำเนินรายการของช่วงนี้ครับโดยพี่แอนศิรินยาศรีเทพและผมน้องป้อมสรรเสริญ นครครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งคำถามมาร่วมกับในช่วงนี้ได้นะครับที่คุณผู้ฟังสงสัยเกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองเราก็จะเลือกคำถามของคุณผู้ฟังเข้ามาตอบเพื่อไขข้อข้องใจนะครับหรือบางครั้งครับอาจจะนำเก็ดเนื้อหาสาระน่ารู้ที่มีประโยชน์มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับพี่แอนครับคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถส่งคำถามมาได้นะคะผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะในส่วนของ LINE สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตนะคะท่านกดพิมพ์ @157QRKAQ ค่ะหรือว่าท่านสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ076-397-400-49ค่ะ
1: ครับพี่แอนครับในสัปดาห์นี้เราก็มีถามตอบเกี่ยวกับรู้ไว้ฟ้องได้ถูกเป็นคดีปกครองหรือไม่ทั้งหมด2เรื่องมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยค่ะน้องป้อม
1: ครับพี่แอนมาที่เรื่องแรกนะครับเรื่องนี้ก็คือการฟ้องเรียกค่าเสียหายเหตุเสียชีวิตจากกิจกรรมฟื้นฟูปะการังเป็นคดีปกครองหรือไม่นะครับโดยเรื่องนี้ครับก็มาจากคำถามของคุณป้าข้างบ้านนะครับก็ถามมาว่าคือหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งเนี่ยได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูปะการังร่วมกับนักดำน้ำอาสาสมัครซึ่งก็รวมถึงลูกสาวของคุณป้าท่านนั้นด้วยนะครับโดยในขณะทำกิจกรรมในทะเลลูกสาวของคุณป้าก็ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากนั้นก็เกิดการหายใจไม่ออกหมดสติจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตลงในเวลาต่อมานะครับคราวนี้คุณป้าก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ดำน้ำหรือการบรรจุก๊าซออกซิเจนไม่เต็มถังทำให้ออกซิเจนไม่เพียงพออันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยก่อนที่จะนำไปใช้งานซึ่งคุณป้าท่านนี้นะครับก็ได้มีหนังสือขอให้หน่วยงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่ถูกปฏิเสธครับก็เลยมีข้อสงสัยว่าคุณป้าสามารถจะเอาเรื่องนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองได้หรือไม่ก็มีคำถามที่ว่าการที่มารดาฟ้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพและค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูกรณีที่บุตรของตนเสียชีวิตจากกิจกรรมฟื้นฟูปะการังเป็นคดีปกครองหรือไม่ครับ
0: ค่ะสำหรับกรณีแรกนี้นะคะกรณีนี้นะคะเป็นการกล่าวอ้างเกี่ยวกับมูลเหตุของการกระทำละเมิดที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะคะเมื่อการจัดกิจกรรมฟื้นฟูปะการังอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดนะคะและการตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำถือเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญของหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวกรณีจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติอันเป็นคดีปกครองนะคะที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองค่ะ
1: ครับพี่แอนครับเรื่องนี้ก็มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่คฝ51/2563นะครับมากันที่เรื่องที่สองกันเลยครับพี่แอน
0: ค่ะ
1: เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการที่หน่วยงานของรัฐฟ้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดใช้หนี้ที่ค้างชำระตามสัญญารับสภาพหนี้ที่ทำไว้กับหน่วยงานเป็นคดีปกครองหรือไม่นะครับมาดูในเรื่องนี้กันนะครับก็คือเรื่องเนี้ยกรณีเจ้าหน้าที่เนี่ยของรัฐกระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นละเมิดต่อบุคคลภายนอกแล้วหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปหรือละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐสามารถไล่เบี้ยหรือออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้หนี้ดังกล่าวได้หากสอบสวนแล้วได้ความว่าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งคราวนี้ก็เลยมีข้อสงสัยว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดทำสัญญารับสภาพหนี้แล้วมีการผ่อนชำระหนี้ไปเพียงบางส่วนจากนั้นก็ไม่มีการผ่อนชำระอีกเลยเรียกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่าย ัญญารับสภาพหนี้จะถือเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครองและหน่วยงานของรัฐจะฟ้องเจ้าหน้าที่เพื่อให้ชดใช้หนี้ที่ค้างชำระต่อศาลปกครองได้หรือไม่ครับคราวนี้ก็เลยมีคำถามที่ว่าการที่หน่วยงานของรัฐฟ้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดใช้หนี้ที่ค้างชำระตามสัญญารับสภาพหนี้ที่ทำไว้กับหน่วยงานเป็นคดีปกครองหรือไม่ครับ
0: ค่ะสำหรับคำตอบของคำถามนี้นะคะการกำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539นั้นนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งยังเป็นการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรจากการที่ต้องชำระหนี้ให้ครบถ้วนในคราวเดียวนะคะสัญญารับสภาพหนี้กรณีนี้นะคะจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความและการให้สามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้นั้นเป็นเพียงการที่เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าตนมีหนี้ที่จะต้องชดใช้ให้แก่หน่วยงานของรัฐนะคะโดยการผ่อนชำระตามกฎหมายข้อตกลงดังกล่าวค่ะจึงไม่ใช่เป็นการตกลงเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในมูลหนี้เดิมซึ่งเป็นมูลหนี้ละเมิดให้รับสิ้นไปและบังคับตามมูลหนี้ใหม่ที่เกิดจากสัญญารับสภาพหนี้อันจะถือเป็นสัญญาทางแพ่งแต่อย่างใดเมื่อไม่มีการผ่อนชำระให้ครบถ้วนตามที่กำหนดจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติอันเป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนะคะ
1: ครับเรื่องนี้ก็มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่คฟ93/2563ครับ
0: ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือถามตอบเกี่ยวกับรู้ไว้ฟ้องได้ถูกนะคะเป็นคดีปกครองหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้เรานำมาถามตอบกันทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะคะ
1: ครับมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตย้อนหลังสามารถรับฟังได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่แอนครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ารับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตนะคะย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตนะคะแล้วก็ผ่านทาง YouTube นะคะช่องสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะแล้วก็พี่แอนกับน้องป้อมเช่นเคยค่ะขอฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้พวกเรากันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะประสงค์ที่จะปรึกษาคดีหรือว่าขอรับคำแนะนำในคดีปกครองนะคะท่านก็สามารถที่จะโทรติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วนศาลปกครองของเรานะคะที่เบอร์1355ค่ะ
1: ครับก็ขอฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับ1355ครับสุดท้ายนี้ผมและพี่แอนรวมถึงทีมงานจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตก็ขอพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตของเรามาโดยตลอดนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับในช่วงนี้ของรายการหมดลงเพียงเท่านี้สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นคำถามหรือเก็บเนื้อหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองพบกันใหม่กับช่วง
0: Q&A ถามมาต่อไปครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
3: เราจะกลับมาพบกับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันใหม่ในวันพุธสัปดาห์ที่2ของเดือนเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์และหากท่านผู้ฟังท่านใดมีอะไรสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตเลขที่ 33/3 หมู่ที่5ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในวันและเวลาราชการนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่076-397-400-49อีเมล phuket_r@admincourt.go.th สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
7: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีสำคัญได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่ง

0: ให้ทั้งสองหน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทางนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกวานพะเยาสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
2: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณวัดติโลกอารามซึ่งเป็นวัดโบราณอายุกว่า500ปีกลางกว้านพะเยากิจกรรมนี้ประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตระการตาพร้อมร่วมหลอมรวมจิตศรัทธานั่งเรือเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชากลางผืนน้ำกว้านพะเยาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอธิการควบคุมจำนวนผู้โดยสารการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและยกระดับประเพณีสำคัญของจังหวัดเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ศาลสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเยาวชนที่ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในรัฐจอร์เจียจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายศาลรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการพักโทษแก่เยาวชนวัย16ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมอาพาลาซีรัฐจอร์เจียเมื่อวันที่4กันยายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายเป็นครู2รายและนักเรียน2รายรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายโดยผู้ก่อเหตุรับสารภาพในข้อกล่าวหารวม55กระทงซึ่งรวมถึงข้อหาฆาตกรรมพนักงานสอบสวนให้การต่อศาลว่าเยาวชนรายดังกล่าวชื่นชอบผู้ก่อการร้ายกราดยิงหลายคดีและเคยพูดคุยทางออนไลน์ว่าเขาต้องการมีชื่อเสียงจากการก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนขณะที่ครอบครัวผู้ก่อเหตุระบุว่าผู้ก่อเหตุเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาและขาดการดูแลที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาชี้ว่าแม้จำเลยจะเผชิญปัญหาครอบครัวแต่ไม่อาจทำให้จำเลยพ้นจากความรับผิดในการก่อเหตุกราดยิงครั้งนี้ได้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระทัยเลิศไพบูลย์อานาราชน้อมเทิดทูลพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกลิกสากลกษัตราพระศกซ้องราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
1: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
2: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีแค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
7: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการวิทย์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทย์คิดคุยนะคะทางสวทภูเก็ตนะคะ FM 96.75 MHz นะคะและ Facebook Live นะคะเพจ Radio ไทยภูเก็ตนะคะรวมถึงสวทภูเก็ต Radio นะคะเราพบกันทุกวันพุธนะคะเวลาประมาณ 14:10 ถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของ medical talk หรือว่ายาใกล้ตัวนะคะเรื่องยานี่เป็นเรื่องที่สำคัญในปัจจุบันนะคะการใช้ยานะคะถ้าเราใช้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะคะช่วยในการรักษาโรคได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะคะก็อาจจะนำมาซึ่งผลข้างเคียงนะคะ
0: หรือ
1: ว่าหรือผลกระทบนะคะที่กระทบกับชีวิตของเราได้นะคะในปัจจุบันนะคะสถานการณ์ในเรื่องของเชื้อดื้อยาในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะที่ค่อนข้างวิกฤตนะคะก็หลายโรคนะคะที่เคยรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะเนี่ยก็รักษาไม่หายใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะใช
1: ่วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องของยาใกล้ตัวซึ่งจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่เราจะพูดคุย
0: พูดถึง3ตัว
1: มี3ตัวนะคะก็คืออันที่1ก็คือยาปฏิชีวนะหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ไบโอติกหรือที่หลายคนเรียกว่ายาฆ่าเชื้อใช่มั้ยคะอันที่2ก็คือเรื่องของยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะคะหรือที่เราเรียกว่า NSAIDs นะคะและสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นยาที่ค่อนข้างอันตรายมากแล้วไม่ควรใช้เลยก็คือเรื่องของยาชุดนะคะวันนี้เราพูดคุยกับนะคะอาจารย์อารยาข้อค้านะคะซึ่งอาจารย์ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเภสัชวิทยานะคะในส่วนคำถามแรกค่ะอาจารย์อยากจะถามว่ายาปฏิชีวนะนะคะใช้สำหรับรักษาอาการอะไรอย่างไรบ้างคะอาจารย์
0: จริงๆก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องทำความเข้าใจนะคะว่ายาปฏิชีวนะเนาะก็คือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นนะคะเนาะซึ่งบางคนน่ะนะคะเขาเข้าใจผิดนะคะแล้วก็เอาตัวของยาปฏิชีวนะอันนี้ค่ะไปใช้ในการรักษาอาการหรือความผิดปกติที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส อย่างเช่นไข้หวัดธรรมดานะคะเขาก็ไปซื้อยาปฏิชีวนะหรือไปเอายาของผู้อื่นนะคะ
1: มาร
0: ับประทานนะคะซึ่งเราไม่ทราบเลยนะคะว่าการที่เราไปเอายาของคนอื่นมาทานเนี่ยเราจำเป็นต้องทานยาตัวนั้นเหมือนกับเขาไหมหรือถูกโรคไหมนะคะหรือมันมีความจำเป็นไหมที่เราต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะคะซึ่งยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เท่านั้นนะคะ
1: ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้
0: ใช่นะคะ
1: โอเคค่ะแล้วทีนี้ถ้าเราสมมุติว่าเราเป็นไข้หวัดเนี่ยค่ะอาจารย์นะเราจะทราบได้ยังไงว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะแล้วค่ะอาจารย
0: ์จริงๆไข้หวัดนะคะต้องกล่าวเบื้องต้นเลยนะคะว่าไข้หวัดเนี่ยนะคะเนาะมันเกิดจากเชื้อไวรัสโดยส่วนใหญ่นะคะยกเว้นว่านะคะเนาะเป็นไข้หวัดที่มีภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนบางครั้งเนี่ยนะคะก็จะมีแบคทีเรียเข้ามาแทรกซ้อนจากเดิมเป็นไวรัสอยู่นะคะเนาะเจ็บคอคือแบบนี้ค่ะอาการไข้หวัดธรรมดานะคะซึ่งไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะอันเนี้ยนะคะก็จะมีอาการก็อย่างเช่นน้ำมูกใส
1: น
0: ะคะน้ำมูกไหลน้ำมูกใสแบบเนี้ยนะคะมีอาการจามเจ็บคอเล็กน้อยอาจจะระคาย
1: จามใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะอาจจะระคายคอเล็กน้อยนะคะเนาะแล้วก็มีไข้ต่ำๆนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดานะคะส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นภายในจริงๆถ้าคนคุ้มกันดีๆนะคะภายใน3วันก็ดีขึ้นละนะคะไข้หวัดธรรมดาเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะแต่ถ้าสมอย่างเยอะสุดนะคะ7วันถึง10วันก็ดีขึ้นแต่บางคนน่ะนะคะเนาะก็จะมีอาการแบบแบคทีเรียแทรกซ้อนนะคะก็คือเขาก็จะมีอาการคอแดงนะคะมีฝ้าขาวบริเวณคอนะคะหรือบางคนเป็นทอนซิลอักเสบตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ได้
1: ก็คือเราสามารถสังเกตได้จากการที่เราดูคอของเราใช่ไหมคะว่ามันบวมแดงหรือเปล่าว
0: ่
1: ามีฝ้าหรือเปล่าใช่ไหมคะ
0: ค่ะถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นเลยนะคะทอนซิลอักเสบเนาะก็จะมีคอแดงนะคะเจ็บคอมากค่ะกลืนอาหารแบบเนี้ยนะคะหรือกลืนน้ำก็จะลำบากนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ช่วยแยกความแตกต่างของอาการเจ็บคอทั่วไปที่เกิดจากไข้หวัดกับความแตกต่างของอาการเจ็บคอที่เกิดจากทอนซิลอักเสบให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามันต่างกันยังไง
0: ค่ะซึ่งโดยปกตินะคะอาการเจ็บคอเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ทั้งไข้หวัดธรรมดานะคะที่เกิดจากเชื้อไวรัสแล้วก็ทอนซิลอักเสบนะคะแต่อาการอาจจะใกล้เคียงกันก็ได้ค่ะในช่วงแรกเนาะก็คือทั้งไข้หวัดธรรมดาหรือทอนซิลอักเสบในวันแรกๆเนี่ยอาจจะมีอาการระคายคอเหมือนกันค่ะเนาะแต่ แต่เราจะแยกทอนซิลอักเสบจากไข้หวัดธรรมดาได้นั้นนะคะเนาะเมื่อกี้ที่เกริ่นไปไข้หวัดธรรมดาก็คือมีน้ำมูกใส
1: ไอจามเจ็บคอ
0: นะคะเจ็บคอระคายคอมีไข้แต่ไข้ตรงนี้อะค่ะจะเป็นไข้ต่ำๆนะคะแต่เจ็บคอก็ไม่ได้เจ็บคอมากนะคะ
1: ถ้าวัดอุณหภูมินี่ประมาณเท่าไหร่คะ
0: ถ้าวัดอุณหภูมิไข้ต่ำๆก็อาจจะสักประมาณ 37.5 ขึ้นไปนะคะ 37.8 แบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่ถึง38เนาะโดยส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนาะไข้หวัดธรรมดาไม่ต้องทานยาปฏิชีวนะเนาะเมื่อกี
1: ้พักผ่อน
0: ให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำเยอะๆค่ะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อาจจะทานอาหารที่มีจำพวกวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็โปรตีนสูงมันก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยค่ะก็ทำงานได้ดีขึ้นนะคะเนาะก็จะหายเร็วขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเป็นทอนซิลอักเสบอันนี้แน่นอนการันตีเลยค่ะว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเนาะถ้าในทางวิชาการนะคะเชื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มสเตปโตคอคคัสนะคะสเตปโตคอคคัสเนาะเวลาเขาตรวจนะคะเนาะซึ่งอาการของทอนซิลอักเสบชัดๆเลยไข้สูงมาก
1: ไข้สูงกว่าปกติ
0: ไข้สูงกว่าปกติ
1: อุณหภูมิร่างกายประมาณ
0: อุณหภูมิก็ต้องส่วนใหญ่เนาะถ้าในช่วงแรกๆอาจจะยังไม่สูงมากเนาะแต่พอเราเป็นไปสัก1วัน2วันสักระยะนึงนะคะก็ขึ้นไปถึง38 39นะคะบางคนไข้สูงนะคะคือไข้สูงแล้วก็
1: สังเกตตัวเองเรื่องของ1ไข้สูง
0: ค่ะแล้วก็
1: อื่นๆมั้ยคะอาจารย
0: ์ค่ะก็ตรวจคอนะคะเราก็อ้าปากนะคะ
1: อ้าปาก
0: แล้วก็ลองดูด้วยตนเองก็ได้ค่ะหน้ากระจกแบบนี้ค่ะคอจะแดงคอจะแดงมาก
1: ใช่แ
0: ดงแล้วก็อาจจะมีฝ้าขาวเนาะจุดขาวๆอาจจะเป็นจุดหนองก็ได้ค่ะที่ต่อมทอนซิลคือโดยปกติเนาะทอนซิลถ้ามันบวมแดงเนี่ยมันก็จะออกมาให้เห็นเลยอ่ะนะคะเน
1: า
0: ะ
1: ก็คือสามารถสังเกตภายนอกได้เลย
0: ถ้าภายนอกเราก็อาจจะใช้วิธีการคลำเนาะคลำก็อาจจะเจอต่อมน้ำเหลืองเนาะบริเวณคอแบบเนี้ยนะคะโตได้นะคะตรวจก็จะเจอฝ้าเนาะบริเวณต่อมทอนซิลกลืนลำบากเน
1: า
0: ะ
1: ก็คือกินน้ำกินอาหารจะเจ็บคอมาก
0: คือเจ็บคอมากนะคะเจ
1: ็
0: บคอ
1: แล้วมีเสมหะไหมคะอาจารย์
0: เสมหะก็อาจจะมีค่ะเนาะเสมหะอาจจะมีหรือบางคนอาจจะเสมหะแสดงถึงการติดเชื้อแบคทีเรียเนาะคือเสมหะอาจจะเขียวเนาะนะคะหรือเหลืองไปเลยก็ว่ากันไปนะคะแต่มันจะมีข้อแตกต่างที่อาจจะแยกได้ระหว่างไข้หวัดธรรมดากับทอนซิลอักเสบเนาะทอนซิลอักเสบส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยไ
1: อไม่ค่อยไ
0: อแล้วก็น้ำมูกอาจจะไม่ค่อยมีค่ะ
1: แค่มีไข้แล้วก็รู้สึกเจ็บคอมาก
0: ใช่ใช่ยกเว้นว่าบางคนเป็นไข้หวัดธรรมดามาก่อนเนาะแล้วก็มาติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนแบบนี้อาจจะมีทั้งไอน้ำมูกไหลแล้วแต่อาการนะคะ
1: แล้วสมมุติว่าเราเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะอาจารย
0: ์
1: ผ่านไปสักประมาณ5วันถึง10วันละอาการไม่ดีขึ้นเรามันมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าเราจำเป็นต้องไปพบแพทย์
0: เนาะคือที่อาการไม่ดีขึ้นเป็นทอนซิลอักเสบใช่ไหม
1: คะ
0: คือจริงๆทอนซิลอักเสบเนี่ยพอเราตรวจร่างกายเบื้องต้นใช่ไหมคะแล้วเราก็ตรวจในช่องคอเนาะอ้าปากตรวจแล้วก็คอมันแดงแบบเนี้ยนะคะเนาะแล้วก็เจ็บคอมากไข้สูงเนาะอันนี้นะคะเราควรที่จะต้องไปโรงพยาบาลก่อนเลยค่ะอย่าเพิ่งไปซื้อยามารับประทานเนาะหรือถ้าแบบรีบเร่งเนี่ยนะคะเราก็อาจจะไปร้านขายยาก็ได้เนาะแล้วก็แจ้งเภสัชกรที่อยู่ในร้านยาอย่างละเอียดนะคะเน
1: า
0: ะ
1: ว่าบอกอาการให้ละเอียด
0: ใช่นะคะแต่อย่าไปบังคับเนาะว่าซื้อยาอะม็อกซิซิลินแบบเนี้ยนะคะเนาะไปให้เพื่อนเนาะจริงๆเอาไปกินเองนะแต่ไปบอกว่าซื้อยาไปให้เพื่อนนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เป็นทอนซิลอักเสบอะนะคะแล้วเราไปซื้อยากินทั้งที่มันเกิดจากเชื้อไวรัสอะเดี๋ยวมันจะมีอันตรายดื้อยาได้ในอนาคตนะคะดังนั้นไม่ต้องรอค่ะดังนั้นถ้าสามารถที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินทางไปเพื่อวินิจฉัยอย่างละเอียด
1: ก็คือไม่ต้องรอให้การแย่ลง
0: ใช่ใช่
1: หรือว่ามีอาการแบบเหนื่อยหอบแล้วเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องรอแล้วใช่ไหมคะ
0: อันนั้น
1: รีบไป
0: อันนั้นคือถ้าเหนื่อยหอบแล้วนั่นหมายความว่าติ
1: ดเช
0: ื้
1: อใน
0: ปอดนะคะติดเชื้อในปอดเกิดการอักเสบแล้วนะคะเนาะ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้
1: แสดงว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีความไวต่อการติดเชื้ออย่างเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวนี่ก็คือจำเป็นต้องรีบไปโรงพยาบาล
0: แน่นอนเลยค่ะแน่นอนถ้าเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมคะหรือเด็กหรือคนที่มีโรคประจำตัวหลายๆโรคเนาะหรือโรคเดียวก็ตามนะคะเนาะหรือคนไข้เบาหวานเนาะซึ่งบางคนอาจจะมีภูมิต้านทานต่ำนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเจ็บป่วยอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะที่คิดว่ามันผิดปกติไปจากเดิมอะนะคะเนาะเราต้องไปตรวจร่างกายก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของยาต่างๆเนี่ยบางคนไปซื้อมาจากออนไลน์ก็มีค่ะซื้อมาจากออนไลน์แบบนี้นะคะ
1: ก็มี
0: นะคะแล้วก็มันก็เวลาเราเอามากินเนี่ยยาปลอมยาผิดมาตรฐานอะไรต่างๆเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่รู้ว่ายาตัวนั้นสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ได้
0: ใช่ใช่รักษาถูกโรคไหมใดๆนะคะเนาะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเน
1: า
0: ะ
1: โอเคเราก็ได้รู้เบื้องต้นนะคะว่าถ้าเราเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวน
0: ะ
1: ใช่ไหมคะยกเว้นเราเป็นติดเชื้อแบคทีเรียเนาะหรือว่าเป็นอย่างเช่นทอนซิลอักเสบก็สามารถใช้ได้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่ว่าก็ควรจะอยู่ในการดูแลของเภสัชกรหรือว่าแพทย์นะคะมีอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์ก็คือหลายคนเข้าใจว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยคือยาแก้อักเสบมันเป็นตัวเดียวกันไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆคนละตัวกันเลยนะคะยาปฏิชีวนะก็คือยาปฏิชีวนะเนาะก็คือยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นนะคะในขณะที่ยาต้านการอักเสบหรือยาแก้อักเสบเนี่ยโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันที่เราใช้กันทั่วๆไปเนี่ยก็คือมันเป็นยาต้านการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะถ้าในทางวิชาการเราก็จะเรียกว่ายาเอนไซม์เน
1: า
0: ะยาเอนไซม์ซึ่งคนละตัวกันถูกต้องไหมคะแต่การที่บางคนเข้าใจผิดอ่ะคิดว่ายาปฏิชีวนะ
1: ก็คือการอักเสบได้ไหม
0: คือบางคนเข้าใจผิดแบบนี้ค่ะว่ายาปฏิชีวนะก็คือยาต้านการอักเสบยาแก้อักเสบเนาะเข้าใจผิดกันมากมายนะคะเนาะซึ่งเนาะยาปฏิชีวนะนะคะเนาะมันคือแบบนี้ค่ะบางครั้งการอักเสบของเราเนี่ยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เลยอย่างเช่นทอนซิลอักเสบใช่ไหมคะมันมีคำว่าอักเสบอยู
1: ่
0: เนาะซึ่งอักเสบตรงนี้นะคะของทอนซิลเนี่ยมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียดังนั้นพอเรากินยาปฏิชีวนะเข้าไปยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของต่อมทอนซิลอักเสบนะคะเนาะเอาโอเคแบคทีเรียมันเริ่มที่จะถูกฆ่าเนาะลดลงแบคทีเรียตายไปแบบนี้นะคะอาการทอนซิลอักเสบก็จะค่อยๆดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเนาะถ้ากรณีนะคะเนาะยาปฏิชีวนะตรงนี้นะคะมันไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของการอักเสบแต่มันไม่ใช่ยาต้านการอักเสบนะ
1: แสดงว่าไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดอาการอักเสบอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคท
0: ี
1: เร
0: ียถูกต้องเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะใช่เพราะว่าการอักเสบเนี่ยหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อก็ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปวดบวมแดงร้อนต่างๆนะคะเนาะสองมันเกิดจากอย่างเช่นค่ะปวดสะโพกปวดเอว
1: ปวดกล้ามเนื้อ
0: นะคะปวดแขนเน
1: า
0: ะเวลาที่ออกกำลังกายเยอะๆ
1: โดยไม่ได้ปวดหลัง
0: ใช้กล้ามเนื้อผิดวิธีนั้นก็อักเสบได้ค่ะซึ่งอักเสบอันนั้นน่ะเราไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียถูกต้องไหมคะ
1: จากการใช้งานกล้ามเนื้อที่มันไม่ถูกต้อง
0: ใช่มันอักเสบจากสาเหตุอื่น
1: ๆ
0: ดังนั้นเราจะเอายาปฏิชีวนะมากินแก้ปวดเมื่อยปวดสะโพกปวดหลังแบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะอักเสบนั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะ
1: แล้วในกลุ่มที่เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนี่มียาอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์อย่างเช่นเลยเนาะอย่างเช่นถ้าปวดฟันแบบนี้นะคะเนาะบางคนก็ปวดมากนะคะเนาะก็อาจจะเป็นอย่างเช่นเนาะไอบูโปรเฟนเนาะแล้วก็ถ้าปวดกล้ามเนื้อก็อย่างเช่นไดโครฟีเนกนะคะที่จะได้รับกันบ่อยๆนะคะจากโรงพยาบาลเนาะสองตัวแล้วกันนะคะเพื่อความ
1: ที่เราคุ้นเคย
0: จริงๆก็มีอีกเยอะจริงๆก็มีอีกเยอะ
1: แต่ถ้าเราใช้เยอะๆนี่มีปัญหาไหมคะอาจารย์
0: แน่นอนอยู่แล้วนะคะจริงๆถามว่ายาต้านการอักเสบเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่สเตียรอยเนี่ยเนาะควรใช้เยอะไหมขึ้นอยู่กับอาการนะคะถ้าอาการของเราดีขึ้นหลังจากกินยาเข้าไปเนี่ยหยุดได้ทันทีนะคะเนาะหยุดได้ทันที แล้วก็ตัวของยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นยาที่เราใช้กันทั่วๆไปมันไม่ค่อยมันไม่ได้อันตรายมากนะคะถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีนะคะก็ถือว่าเป็นยาที่ปลอดภัยถ้าเราใช้อย่างถูกวิธี
1: เนาะแสดงว่าวิธีการใช้ระหว่างยาปฏิชีวนะกับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นี่แตกต่างกัน
0: ก็แตกต่างกันค่ะเพราะว่าคนละกลุ่มกันเนาะถ้ากรณีเป็นยาปฏิชีวนะเนาะมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียการที่เราไปโรงพยาบาลเมื่อเราได้รับยาปฏิชีวนะมานะคะเขาก็จะเขียนข้างซองไว้ค่ะฉลากยาจะเขียนไว้เนาะว่าร
1: ับประทานถูกไหมคะ
0: รับประทานติดต่อกันทุกวัน
1: ค
0: ุ
1: ณหมอจะย้ำเสมอเลยว่าต้องกินให้หมดนะคะ
0: มันจะมีซองยาเนาะรับประทานติดต่อกันทุกวันจนยาหมดอันนั้นก็คือหมายความว่าเราต้องกินให้หมดเนาะอย่าเพิ่งหยุดแม้ว่าอาการจะดีขึ้นอย่างเช่นทอนซิลอักเสบดีขึ้นเนาะเจ็บคอลดลงแล้วเราก็กินจนหมดค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราเผลอหยุดยาไปนะคะเชื้อแบคทีเรียเนาะในทอนซิลที่มันทำให้ทอนซิลอักเสบอ่ะมันอาจจะเกิดการปรับตัวแล้วก็ดื้อยาได้ในอนาคตนะคะเน
1: า
0: ะอันนั้นก็คือยาปฏิชีวนะ
1: แล้วยาต้านการอักเสบอ่ะคะ
0: ถ้ายาต้านการอักเสบเนาะยาต้านการอักเสบโดยเฉพาะกลุ่มเอนเซมนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเนาะมันมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะเนาะอย่างเช่นผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารนะคะเนาะผลข้างเคียงต่อไตนะคะรวมถึงผลข้างเคียงต่อเกล็ดเลือดด้วยนะคะเนาะซึ่งผลข้างเคียงต่อเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะทำให้เลือดออกได้ง่ายเนาะเลือดออกได้ง่ายผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารก็คือการที่เราไปกินยาตอนท้องว่างยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เนา
1: ะ
0: ไปกินตอนท้องว่างค่ะเนาะอาจจะทำให้เป็นไงคะ
1: เลือดออก
0: เหรอคะทำให้เกิดแผลเนาะเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ทำให้เลือดออกในทางเดินอาหารได้ก็ค่อนข้างอันตรายเนาะดังนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เรากินยาเอนเซมหรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าอาการเริ่มดีขึ้นปวดหลังเริ่มดีขึ้นหยุดได้ค่ะหยุดได้เลยแล้ววิธีการกินเนี่ยนะคะเราต้องกินนะคะหลังอาหารทันทีหรือกินพร้อมอาหารไปเลยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เนาะแล้วก็ต้องดื่มน้ำตามเยอะๆนะคะ
1: แสดงว่าคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารนี่ต้องระมัดระวังการใช้อย่างมากเลย
0: ถูกต้องถูกต้องค่ะเน
1: า
0: ะคนที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะกระเพาะอาหารอักเสบอยู่แล้วเนาะหรือแม้กระทั่งคนไข้โรคไตวายนะคะเรื้อรังหรือแม้กระทั่งยาเอนเซมมันจะมีกลุ่มย่อยๆอีกค่ะยาเอนเซมกลุ่มย่อยๆบางตัวเนี่ยเนาะบางกลุ่มมันจะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้อีกในกลุ่มที่มันไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวเนา
1: ะ
0: เอนไซม์บางตัวไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะคะเนา
1: ะ
0: มันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะคะอย่างไรก็ตามมันต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะหรือเภสัชกร
1: ถ้าเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะคะถ้าอาการหายไปแล้วนะเริ่มดีขึ้นแล้วควรหยุดยาทันที
0: หยุดยาทันทีได้เลยอย่าสลับกันนะอย่าสลับกัน
1: แต่ถ้าเป็นยาปฏิชีวนะเราต้องกินให้หมด
0: ใช่ค่ะกินให้หมดเนาะแม้อาการจะดีขึ้น
1: แต่ถ้าเป็นเอนเซมเนี่ยก็คือต้องได้รับในปริมาณที่น้อยที่สุด
0: ที่น้อยที่สุดที่พอจะบรรเทาที่มันพอจะบรรเทาอาการได้ไม่ต้องกินโดสเยอะไม่ต้องกินขนาดเยอะเน
1: า
0: ะ
1: อาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเนาะยาตัวต้านการอักเสบเนี่ยมีหลายขนาดถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: เราสามารถกินร่วมกันได้ไหมคะอย่างเช่นเราเอาไอบูโปรเฟนมากินกับไดโคฟีแนคร่วมกัน
0: แน่นอนมันไม่ได้ค่ะใช่ไหมคะคือไม่ควรไม่ได้อะนะคะเนาะเพราะว่ายิ่งเรากินเยอะๆมันไม่มีข้อบ่งใช้ที่จำเป็นที่เราจะต้องไปกิน2ตัวพร้อมกันนะคะยิ่งเรากิน2ตัวพร้อมกันเนี่ยนะคะเนาะมันจะยิ่งทำให้ผลข้างเคียงมันเยอะขึ้นเนาะบางคนเลือดออกอาเจียนเป็นเลือดเนาะเลือดออกในทางเดินอาหารกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดได้ดีไม่ดีบางคนไตวายได้ค่ะกินต่อเนื่องไปนานๆแบบเนี้ยนะคะเน
1: า
0: ะ
1: แสดงว่าในระหว่างที่เราทานยาต้านการอักเสบนี่เราต้องสังเกตตัวเองไปด้วยว่าเรามีอาการผิดปกติอะไรบ้างถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อาการที่สังเกตได้มีอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์อย่างแรกเลยปวดท้อง
1: ปวดท
0: ้
1: อง
0: แน่นอนกินเข้าไปปวดท้องเน
1: า
0: ะกินไปสัก3วันรู้สึกปวดท้องค่ะเนี่ยปวดท้องแสดงถึงแผลในทางเดินอาหารในกระเพาะอาหารมันเริ่มที่จะมีเกิดขึ้นแล้วนะคะเนาะ หลักๆปวดท้องมันจะเกิดขึ้นได้บ่อยนะคะยังไม่ถึงขั้นไตวายเนาะถ้าไตวายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าคนที่กินหลายตัวพร้อมกันนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้เนา
1: ะ
0: ไดโคลฟีนแอกกับไอบูโปรเฟนมากินพร้อมกันซึ่งมันไม่มีข้อบ่งชัย
1: ไม
0: ่ควรไม่ควรนะคะ
1: ปกติก็คือถ้าทางการแพทย์เขาก็จะไม่สั่งร่วมกัน
0: แน่นอนใช่ค่ะยกเว้นว่าตัวเองเนี่ยไปซื้อมากินเองหมอให้มาไม่พอค่ะยังปวดอยู่กินไปวันแรกนะคะยังไม่ทันใจเนาะไม่ทันใจรีบหายนะคะเนาะไปบอกเภสัชไปซื้ออีกตัวนึงนะคะเขาก็ให้มาบางครั้งอ่ะมันอาจจะเป็นยาตัวเดียวกันแต่ชื่อการค้าคนละชื่อนะคะเน
1: า
0: ะ
1: ดังนั้นเนาะยาทั้ง2ชนิดเราก็ต้องระมัดระวังในการใช้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ทีนี้มาถึงอีกตัวนึงค่ะอาจารย์ยาชุดนะคะหลายๆคนนะคะคิดว่ายาชุดเนี่ยมันช่วยรักษาอาการได้เร็วค่ะอาจารย์หลายคนไปซื้อมาทานปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นปัญหา
0: ก็มีใช่ก็มีปรับปลาย
1: แล้วยาชุดเนี่ยค่ะมันในตัวยาชุดนี่มันประกอบไปด้วยยาอะไรบ้าง
0: จริงๆถามว่ามียาอะไรบ้างหลักๆเลยเนาะมันก็มีหลายตัวนะคะตามที่พูดมาเมื่อกี้อย่างยาเอนเซดเนี่ยนะคะบางครั้งในชุดเดียวกันอย่างเช่น8เม็ด1ชุดเนาะเขาก็จะใส่ไว้ในถุงเนาะถุงซิปล็อกหรืออะไรแล้วแต่นะคะเป็นชุดเนาะตามชื่อยาชุดนะคะก็จะอาจจะมีเอนเซดเมื่อกี้เนาะสัก2ตัว2เม็ด2ยานะคะ2ชนิดยาพาราเข้าไปเน
1: า
0: ะ
1: มีพารา
0: สมมุตินะคะเอนเซดแล้วก็มีสเตียรอยอาจจะมียาเม็ดสเตียรอย
1: เป็นยาอันตรายใช่ไหมคะ
0: ค่อนข้างอันตรายเลยค่ะค่อนข้างอันตรายเลยสำหรับสเตียรอยแต่ถามว่าเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยกินเข้าไปครั้งเดียวเนี่ยยาชุดเนี่ยมันก็อาจจะลดอาการได้แต่เนาะมันลดอาการได้อยู่แล้วนะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นยาที่หลายตัวหลายชนิดใส่เข้าไปในครั้งเดียวแบบนี้นะคะลดอาการได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดตามมาแน่นอนนะคะก็คือผลข้างเคียงเนาะผลข้างเคียงที่รุนแรงมากๆเลยนะคะเนาะไม่ว่าจะผลข้างเคียงจากเอนเซดหรือผลข้างเคียงจากสเตียรอยแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะยาชุดนี้ก็มีขายในท้องตลาด
0: ท้องตลาด
1: ทั่วไปบางทีก็
0: ขายกันเอง
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: หรือว่าบอกต่อกัน
0: ต่อกันชาวบ้านประชาชนเพื่อนบ้านอะไรต่างๆ
1: แต่ไม่ได้มีขายอยู่ตามร้านขายยาหรือว่าไม่ได้มีจ่ายตาม
0: สิทธิ์ใช่ๆมันไม่ถูกต้องเน
1: า
0: ะยาเม็ดเนี่ยนะคะ
1: เพราะยาพวกนี้น่าจะไม่มีย
0: าชุด
1: ไม่มีฉลากถูกม
0: ั้ยไม่มีฉลากค่ะบางครั้งเราจะไม่ทราบเนาะว่ายาเนี่ยใน1ชุดเนี่ยมันใส่อะไรไปบ้างส่วนใหญ่บางครั้งก็มีค่ะบางครั้งก็มีฉลากเขียนไว้ว่ายาอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่เนาะมันก็ส่งต่อกันมาหรือไปซื้อขายเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้มีฉลากชัดเจนเน
1: า
0: ะนะคะก็ค่อนข้าง
1: เป็นยาที่อันตรายมากถูกไหมคะแต่หลายคนเข้าใจผิดเนา
0: ะ
1: ว่ายาชุดเป็นยาที่สามารถรักษาได้แบบครอบจักรวาลทานแล้วหายเลยแต่จริงๆแล้วมันแฝงไปด้วยอันตรายเนา
0: ะ
1: เพราะว่ามีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะที่ไม่ควรทานอย่างเช่นพวกสเตียรอยด์ถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่จริงๆจริงๆอยากจะเล่ากรณีศึกษาเน
1: าะ
0: เหมือนตัวเองก็เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยนะคะก็เคยเห็นผู้ป่วยเนาะผู้สูงอายุผู้หญิงนะคะยังจำได้เลยนะคะเน
1: า
0: ะก็เขามาปวดสะโพกนะคะแน่นอนอายุ84ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผู้หญิงอายุ84ปีก็สูงอายุแล้วเนา
1: ะ
0: ก็แน่นอนค่ะอายุที่เพิ่มขึ้นตามวัยก็มีปวดมีอะไรต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยเนาะเนื่องจากผู้สูงอายุเขาก็อาจจะอยู่บ้านคนเดียวนะคะแล้วก็เดินไปคุยกับเพื่อนบ้านบ้างต่างๆเนาะเพื่อนบ้านแนะนำยาชุดมาให้กินเลยกินแล้วหาย
1: กินแล้วหาย
0: กินแล้วหายเลย
1: หายปั๊บ
0: กินปุ๊บหายปั๊บนะคะเพื่อนบ้านแนะนำเนาะด้วยผู้สูงอายุอ่ะบางครั้งเขาก็อยู่คนเดียวบางครั้งก็กินไปเลยเนาะไม่ได้บอกลูกหลานหรืออะไรต่างๆนะคะอ่ะโอเคกินไปสักอันนี้ก็น่าจะกินไปสักชุด2ชุด3ชุดด้วยร่างกายของผู้สูงอายุเนา
1: ะ
0: ปรากฏว่าสุดท้ายแผลในกระเพาะอาหารเกิดขึ้นมาโรงพยาบาลด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดค่ะมาโรงพยาบาลด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดแล้วอายุ84ปีพออาเจียนเป็นเลือดเป็นไงคะ มีภาวะซีดเลือดออกมาเยอะอ่
1: ะ
0: นะคะจากเกิดแผลในกระเพาะอาหารเนาะแล้วก็มีภาวะซีดพอมีภาวะซีดมันก็ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจเนา
1: ะ
0: สุดท้ายใส่ท่อช่วยหายใจเน
1: า
0: ะเคสนี้อ่ะนะคะใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็84ปีอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: รอดชีวิตไหมคะเคส
0: คือเคสนี้ก็ถามว่ารอดไหมนะคะเนาะสุดท้ายก็จริงสุดท้ายอ่ะก็เสียชีวิตนะคะเคสนี้ด้วยความที่เน
1: า
0: ะหนึ่งเลยผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: เนาะแล้วก็เพราะเป็นแผลในกระเพาะอาหารการหายของแผลอะไรต่างๆในกระเพาะอาหารเนี่ยเน
1: า
0: ะช้า
1: ช้า
0: ซีดเกิดขึ้นค่ะเลือดออกมาเยอะมากนะคะต้องส่วนล้างนะคะส่วนล้างท้องเอาเลือดออกมานะ
1: คะ
0: ใส่ท่อช่วยหายใจเนาะให้เลือดเนาะให้เลือดเยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาซีดง่ายนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงไตค่ะไตค่าไตมันจะสูงเนาะไตวายนะคะนี่คือผลข้างเคียงของยาชุดเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกจากที่อาจารย์เล่ามาแล้วเนี่ยค่ะถ้าเราใช้ยาชุดแล้วเราใช้บ่อยๆเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นได้อีกไหมคะ
0: จริงๆยาชุดเนี่ยนะคะเนาะก็ภาวะแทรกซ้อนมันเยอะแยะอยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับตัวยาที่อยู่ในชุดนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเอนไซม์ตามที่เล่าเมื่อกี้เนาะสเตียรอยด์แบบเนี้ยยิ่งถ้ามีสเตียรอยด์อยู่นะคะก็คนไข้กินไปกินมาสเตียรอยด์เนี่ยมันช่วยลดการอักเสบได้ดีเลยทีเดียวเนา
1: ะ
0: ได้ดีมากๆนะคะแต่เราจะไม่เอามาใช้เป็นยาต้านการอักเสบทั่วไปจะใช้กรณีมีข้อบ่งชี้เท่านั้นอย่างเช่นภูมิแพ้ตนเองนะคะภูมิคุ้มกันทำลายตนเองแบบนี้นะคะเนาะหรือปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆนะคะอ่ะซึ่งยาสเตียรอยที่เราไม่เอามาใช้ต้านการอักเสบเนี่ยนะคะเพราะว่า1มันจะทำให้ภูมิต้านทานต่ำภูมิต้านทานของคนที่กินสเตียรอยต่ำพอต่ำแล้วเป็นไงคะ
1: ติดเชื้อ
0: แน่นอนนะคะติดเชื้อง่ายค่ะเนาะน้ำตาลในเลือดสูงเบาหวานอะไรต่างๆเนาะความดันโลหิตสูงผิวหนังบางหน้าบวมต่างๆนะคะการที่กินสเตียรอยด์ก็อันตรายมากเช่นเดียวกันนะคะ
1: จะเห็นว่ามี
0: ในยาชุดเน
1: า
0: ะ
1: กระทบเยอะมากเลยนะคะถ
0: ้
1: าอย่างนั้นก็เราก็ต้องให้ความรู้เนาะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอาจจะไม่ได้มีลูกหลานดูแลอยู่ตลอดอาจจะต้องให้ความรู้ท่านว่าเราไม่ควรไปซื้อยาชุด
0: อาจจะต้องใส่ใจเนาะอาจจะต้องใส่ใจสักถามทุกวันเนาะบางครั้งผู้สูงอายุเขาเหงานะอยู่คนเดียวนะคะเนาะ
1: ไม่มีที่ปรึกษา
0: ใช่ค่ะบางครั้งก็ผู้สูงอายุไปเอายามากินจากเพื่อนบ้านเนาะแล้วก็โอเคกินแล้วดีขึ้นก็ไม่อยากจะรบกวนลูกหลานในบ้านแบบนี้นะคะเน
1: า
0: ะ
1: ท้ายสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์สรุปอีกสักครั้งนึงสำหรับเรื่องของยาที่เราพูดคุยกันไปวันนี้นะคะมีเรื่องของยาปฏิชีวนะนะคะยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด
0: ์
1: นะคะและการใช้ยาชุดซึ่งเป็นยาอันตรายมากๆค่ะ
0: เนาะแบบสรุปเนา
1: ะ
0: แบบสรุปก็คือในส่วนของยาปฏิชีวนะเนาะจะใช้เมื่อติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นนะคะติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นติดเชื้อไวรัสไข้หวัดธรรมดาไม่ต้องใช้พักผ่อนนอนพักผ่อนกินน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะคะก็ดีขึ้นนะคะแล้วยาปฏิชีวนะวิธีการกินก็คือต้องกินให้หมดติดต่อกันให้หมดเนาะได้มาเท่าไหร่ต้องกินให้หมดนะคะตามที่แพทย์สั่งนะคะเนาะแล้วก็ไม่ควรหยุดยาเองนะคะแม้ว่าอาการจะดีขึ้นเนาะอันนั้นคือยาปฏิชีวนะและยาปฏิชีวนะก็ไม่ใช่ยาต้านการอักเสบหรือยาแก้อักเสบใดๆเลยนะคะเนา
1: ะ
0: ยาแก้อักเสบเนี่ยหรือต้านการอักเสบนะคะเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเอนไซม์เนาะซึ่งยากลุ่มนี้ใช้ในขนาดต่ำที่สุด
1: น้อยที่สุด
0: น้อยที่สุด
1: หายปุ๊บให้หยุดทันที
0: อาการใช่ใช่นะคะอาการดีขึ้นก็หยุดได้
1: ท
0: ัน
1: ท
0: ีนะคะแล้ววิธีการกินต้องกินหลังอาหารทันทีหรือพร้อมอาหารไปเลยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะ
1: ๆ
0: นะคะเน
1: า
0: ะไม่กิน2ตัวพร้อมกันหรือ2ชนิดพร้อมกันนะคะเนาะแล้วต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเภสัชกรหรือภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะเน
1: า
0: ะนั้นยาสเตียรอยด์ต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เน
1: า
0: ะ
1: สุดท้ายคือยาชุด
0: ยาชุดจริงๆก็มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะก็ไม่ควรซื้อมากินนะคะเนาะยาชุดเพราะว่ามันมียาหลายตัวผสมกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเนาะซึ่งอันตรายต่อร่างกาย
1: เราก็ไม่รู้ว่าส่วนประกอบมันคืออะไรบ
0: ้
1: าง
0: ค่ะใช่ใช่ซึ่งมันอันตรายต่อร่างกายมากนะคะเนา
1: ะ
0: อันตรายมากจริงๆ
1: ค่ะวันนี้เราก็ได้รับ ฟังนะคะในเรื่องของยาใกล้ตัวนะคะก็เป็นประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันพฤติกรรมการใช้ยาของคนไทยเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นปัญหาในเรื่องของการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผลถูกไหมคะอาจารย์ถ้าทุกคนมีความรอบรู้เรื่องของการใช้ยาเนี่ยก็จะสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องป้องกันการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงเน
1: าะ
0: อาการไม่พึงประสงค์
1: ต้องขอบคุณอาจารย์อรยามากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในหัวข้อยาใกล้ตัวนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะขออนุญาตฝากกิจกรรมดีๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะก็คือในวันที่18ถึง20สิงหาคมนะคะจะมีการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่39นะคะประจำปี2569นะคะในหัวข้อของ Intelligent Science นะคะ for Sustainable Future นะคะในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงนะคะต่างๆนะคะรวมถึงการประกวดแข่งขันเยอะแยะเลยค่ะอาจารย์
0: หัวข้อที่น่าสนใจ
1: นะคะอย่างเช่นเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของ AI เป็นต้นนะคะอาจารย์ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะรวมถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งจะจัดที่ศูนย์ประชุมผลเลิศโพคารักษ์นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะค่ะสำหรับรายการวิธีคุยในวันนี้นะคะก็นะคะหัวข้อของเราก็นะพูดคุยกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะทุกๆวันพุธนะคะเวลา 14:10 นถึง 15:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะและหากท่านผู้ฟังผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยอยากต้องการสอบถามนะคะสามารถติดต่อได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะค่ะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะทุกท่าน
2: ไม่พูด

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการต่างประเทศประสานติดตามเบาะแสฮารุนโซโลหลังขาดการติดต่อในจอร์เจียนานกว่า2สัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังหลังขาดการติดต่อนานกว่า2สัปดาห
6: ์นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลเจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียร่วมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาสืบสานประเพณีแห่ผ้าพระบทห่มผ้าพระธาตุพระมเจดีที่วัดภูผาพิมุกมีประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
7: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณวัดภูผาพิมุกอำเภอเมืองพัทลุงโอกาสนี้พระศรีธรรมประ

0: ศาสตร์เจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธในฐานะประธานสงฆ์ได้แสดงสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาและตั้งมั่นในการทำความดีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายทายธรรมได้นำผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระบทขึ้นห่มพระธาตุธรรมเจดีย์และร่วมกันเวียนเทียนรอบพระธาตุธรรมเจดีย์ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดเพชรบุรีจัดงานตลาดนัดคุณธรรมและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
2: ที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีพุทธศาสนิกชนและเด็กเข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาภาชิการประกวดแต่งกลอนสุดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ธรรมะและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะนอกจากนี้ยังมีการออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายคุณธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรีอาทิงานปูนปั้นงานปั้นดินเผางานจักสารผลิตภัณฑ์จากใบตาลและอื่นๆอีกมากมายสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ฉลิมพระชนมพรรษาสุภะมงคลพระภูวดลล้นเกล้าเจ้าสยามเป็นมิ่งขวัญปวงไทยในทุกยามแผ่ผายงามพระเมตตาทั่วธานีกลางพลั่งพร้อมน้อมตั้งจิตอธิษฐานขอจงทรงพระสำราญกเกษมสีภูลพิพัฒน์พระสมภารญาณบารมีณฤบดีสิริดำรงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพีรพันธ์วัฒนศิริรองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ตพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองภูเก็ตและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

ได้เวลาทักทายกันแล้วค่ะตอนรับคุณเข้าสู่สปอร์ตทูเดย์นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์หยิบเพลงที่มีจังหวะซอบๆยกย้ายนิดๆหน่อยๆนะคะให้คุณได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะคะในวันหยุดยาวแบบนี้คุณต้องบอกอย่างนี้เลยทีเดียวนะคะวันนี้28กรกฎาคมนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งก็ถือได้ว่ามีการประกอบพิธีนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทั่วประเทศเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราเองนะคะก็มีการเรียกว่ามีการแสดงนะคะตักบาตรนะคะเรื่องของการทำบุญตักบาตรนะคะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรวมไปถึงในส่วนของพิธีการด้านอื่นๆแล้วก็ในช่วงค่ำของวันนี้ก็จะมีเรื่องของการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระองค์ท่านด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นตลอดนะคะพร้อมกันทั่วประเทศเลยทีเดียวละค่ะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็เรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกิจกรรมดีๆของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตยังคงมีมาฝากประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องหนึ่งในรายการที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งก็นี่แหละค่ะไล่เข้ามาเต็มทีกับกิจกรรมของเรานะคะการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ที่ได้รับงบในทางการจัดการแข่งขันมาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยปีนี้จังหวัดภูเก็ตเรามี20ชนิดกีฬานะคะที่ให้มีการจัดการแข่งขันในประเภทรายการนี้ขึ้นมานะฮะอย่างคงที่จะส่งเสริมนะฮะสนับสนุนในส่วนของกีฬากันอย่างต่อเนื่องสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งนำโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงเจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตอีกพาร์ทหนึ่งก็เป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะขับเคลื่อนนะคะในส่วนของกีฬาในทุกมิตินะคะไม่เฉพาะแค่ในพื้นที่เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังแต่แน่นอนนะคะการขับเคลื่อนนะคะไม่สามารถที่จะเดินได้เพียงตัวเองเท่านั้นนะคะยังคงที่จะต้องร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายๆภาคส่วนอันนี้ก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็ต้องมามีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศที่ต้องการกำลังใจจากพี่น้องประชาชนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะคะเวทีไหนชนิดกีฬาชนิดใดนะคะเดี๋ยวเราจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตให้คุณได้ติดตามนะคะแล้วก็ในช่วงของการแข่งขันด้วยอยู่เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราด้วยก็แล้วกันนะคะอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเอาไว้มาประชาสัมพันธ์กันให้ทราบอย่างต่อเนื่องมีกิจกรรมทางด้านกีฬางานวิ่งอยู่2รายการเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์กันเช่นเคยนะคะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนเพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today

งานของบูโดกันแล้วค่ะคุณอยู่กับตู่ที่นี่นะคะช่วงเวลาของ Sport Today กีฬาวันนี้นะคะเรายังคงมีกิจกรรมดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งในนั้นที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะเป็นรายการเชิญชวนคุณมาออกกำลังกายนะคะป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยนะฮะก่อนหน้านี้ตู่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผ่านรายการทาง NVT ภูเก็ตนะฮะในส่วนของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติคุณผู้ฟังสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วต้องป้องกันได้นะฮะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมขยับออกกำลังกายนะคะสะดวกเดินก็เดินสะดวกวิ่งก็ได้สะดวกปั่นจักรยานก็แล้วแต่แต่ละพื้นที่แต่ละกิจกรรมก็ว่ากันไปในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราเชิญชวนคุณมาเดินมาวิ่งกันค่ะระยะทางเพียงแค่5กิโลเท่านั้นที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหินนะคะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครลงทะเบียนกันอยู่นะคะมีค่าลงทะเบียนนะคะอยู่ที่360บาทนะคุณผู้ฟังนะถ้าเป็นประชาชนทั่วไปรวมค่าจะส่งให้แล้วด้วยนะคะส่วนเยาวชนเนี่ย 7-18 ปีเนี่ยเพียงแค่240บาทพิเศษสุดนะคะเพราะว่าค่าสมัครเนี่ยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยค่ะที่สำคัญไฮไลท์ในปีนี้นะคะมีเหรียญที่ระลึกนะคะลดโรคร้อนเขาบอกอย่างนั้นนะดีไซน์รักโลกนะคะภายในเนี่ยก็บอกว่ามันมีการซ่อนเมล็ดพันธุ์พืชไว้4ชนิดให้ด้วยจบงานก็สามารถยาแกะนะคะในส่วนของเมล็ดพันธุ์พืชในเหรียญนั้นเนี่ยนำไปปลูกได้เลยทีเดียวน่าสนใจมากค่ะซึ่งตอนนี้เปิดรับสมัครกันไปจนถึง31สิงหาคมนี้นะคะคุณเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคุณผู้ฟังนะในส่วนของการสมัครนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมที่สสจ.ภูเก็ตก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็จะมีรายละเอียดให้คุณได้ติดตามกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะสำหรับการสมัครผ่าน QR Code ก็ได้นะฮะเสื้อสวยนะฮะสวยมากเลยทีเดียวและที่สำคัญเนี่ยเชิญชวนคุณมาร่วมออกกำลังกายให้ตระหนักถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญเนาะพูดอยู่เสมอละค่ะว่าคนเราบางทีมีเงินเยอะๆแต่ถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงบางทีมันก็ความสุขมันก็สมบูรณ์ได้ยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะมาดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันดีกว่าเชิญชวนคุณนะคะสมัครกันได้เลยค่ะลงทะเบียนกันได้เชิญชวนครอบครัวมาร่วมลงทะเบียนนะคะอย่างที่บอกนะค่าสมัครเนี่ยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลย360บาทกับคนทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นเด็ก 7-18 ปีระดับเยาวชนก็240บาทนะคะหรือคุณจะเข้ามาดูผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้เพราะว่าเรานำมาประชาสัมพันธ์ให้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะคะเดินทางกันต่อค่ะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทางสวทพ

0: กันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้ารวมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีมาพัฒนาภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเขต4อำเภอถลางแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในพื้นที่เขตการเลือกตั้งได้แก่ตำบลเทพสตรีหมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่9พี่น้องที่อยู่ในตำบลสาคูทั้งตำบลยกเว้นหมู่ที่1และตำบลเชิงทะเลหมู่ที่4และหมู่ที่6ในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 8:00 น.จนถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาศัยอยู่การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีพัฒนาท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะ

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

ี่วันที่ผ่านมานะคะคุณฟังนายกอู๊ดค่ะธรรมวัฒน์วงเจริญยศนะคะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็มีการจัดประชุมประจำเดือนของฝ่ายบริหารของสมาคมนะฮะเพราะว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราก็ยังคงมีภารกิจในส่วนของการขับเคลื่อนนะฮะกิจกรรมทางด้านกีฬากันอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นก็คือการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตที่ถูกแจ้งคุณผู้ฟังไปก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการที่จะต้อนรับนะคะรายการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะส่วนกลางนะคะจัดขึ้นค่ะแล้วก็เลือกจังหวัดภูเก็ตเรานะคะเป็นอีกหนึ่งสนามในส่วนของการจัดการแข่งขันลักษณะเหมือนการเฟ้นหานักมวยรากหญ้าหรือว่านักมวยแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆคุณผู้ฟังมาร่วมแข่งขันกันนะคะในแต่ละโซนแต่ละภูมิภาคก็อย่างนั้นในขณะที่การแข่งขันในรอบลึกๆนะคะจังหวัดภูเก็ตเราก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่จะมีแมตช์สำคัญนะคะในส่วนของการจัดศึกมวยไทยรักญาตินะคะสืบสานมวยไทยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งนายกอู๊ดเนี่ยนะคะประสานให้อยากให้มาจัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราด้วยค่ะซึ่งจะมีการแข่งขันกันที่เวทีมวยชั่วคราวนะฮะตรงบริเวณปลายแหลมสะพานหิงใกล้ๆกับด้านหน้าศาลเจ้ากิ๊บเซียนแก้งอะนะคะคุณผู้ฟังในวันเสาร์ที่ขออภัยในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปงานนี้ฟรีนะคะไม่มีค่าเก็บประตูแต่อย่างใดซึ่งรอบนี้เนี่ยเป็นรอบลึกนะคะระหว่างมวยภาคกลางกับภาคใต้ในแต่ละรุ่นนะฮะมีทั้งมวยชายมวยหญิงนะฮะที่จะมาชกต่อยกันนะคะในวันที่9สิงหาคมนายอู๊ดฝากเชิญชวนนะคะอันนี้เป็นรอบรองนะคะชิงชนะเลิศโซนภาคค่ะระหว่างภาคใต้กับภาคใต้ภาคกลางกับภาคใต้นะฮะสืบสานมวยไทยรักหญ้าสู่สากลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะชมฟรีนะฮะตลอดงานเลยทีเดียวไปกันได้นะคะเวทีมวยชั่วคราวไปแหลมสะพานหินตรงบริเวณหน้าศาลเจ้ากิ้วถิ่นเก่งนะฮะเราพบกับหนุ่มเจมด้วยนะฮะจะมาเป็นพิธีกรดำเนินรายการในส่วนของการแข่งขันด้วยนั่นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่อยากให้คุณพลาดนะฮะเป็นหนึ่งรายการกีฬาที่น่าสนใจละค่ะไปกันต่อดีกว่ามีโอกาสได้เจอหนุ่มคนนี้ในงานล่าสุดนี่ฮะงานภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟสหนุ่มอะตอมนะฮะชนะกันฟังเพลงของเขากันต่อค่ะ

กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: การก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0762170877องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนนะคะเกี่ยวเนื่องกับกีฬาเช่นเดียวกันสำหรับสนามเทนนิสนะคะที่ยังคงมีการปิดปรับปรุงกันอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะเพราะว่าตอนนี้โครงหลังคาเนี่ยก็มีการวางโครงเป็นที่เรียบร้อยเหลือในส่วนของการคลุมผ้าเต็นท์ทราบว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังนะอัปเดตข้อมูลคร่าวๆนะฮะจากอบจ.ภูเก็ตรวมไปถึงบริเวณสระว่ายน้ำอบจ.ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะพัฒนานะคะสนามกีฬานะคะให้ได้มาตรฐานรองรับการใช้งานของพี่น้องประชาชนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะนี่ถือได้ว่าเป็นนโยบายสำคัญกับการผลักดันค่ะในขณะที่ถ้าพูดถึงเรื่องของสนามกีฬานะคะบริเวณเรือนจำเก่านะฮะที่จะเป็นสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตนายกเรวัตประกาศชัดเลยทีเดียวว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้พี่น้องประชาชนจะได้ใช้นะคะมาออกกำลังกายมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างแน่นอนรอติดตามกันได้เลยทีเดียวค่ะส่งคุณไปกับงานนี้ดีกว่าขอให้มีความสุขนะฮะในช่วงนี้กันด้วยกันแล้วกันนะฮะไปไหนมาไหนนะคะก็อย่าลืมแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันให้เยอะๆเนาะลดรานะฮะช่วงนี้ดูข่าวแล้วบางทีมันเหนื่อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นคนไทยของเราอย่าลืมแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนอย่างไรก็แล้วแต่จะได้มีความสุขด้วยนะคะอ่ะลาคุณไปก่อนค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 น.กับราราวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสระแก้วอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาทำจากกัปปวัตตสูตรจนเกิดพระตรัสรู้ครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยสารเดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ร้อนร้อนถวายพระอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาญากรรมไซเบอร์ใต้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่และเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์114ฟรี24ชั่วโมง
5: ทันดนตรีหลายเดือนสิงหาคมมิตรภาพผู้ดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทันดนตรีหลายครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ทันดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว
6: หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้เหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารมาที่30ซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสำรวจและกำหนดแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ที่ตรวจพบในพื้นที่เพื่อวางแผนเก็บกู้อย่างปลอดภัยส่งผลให้ข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดแต่ยังคงมีสติรู้สึกตัวดีหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้เร่งให้การปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนพร้อมยุติการปฏิบัติการในพื้นที่ชั่วคราวสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการแห่งนี้เป็นพื้นที่อันตรายที่มีทุ่นระเบิดตกค้างจากสถานการณ์ในอดีตมีพื้นที่รวมกว่า 80,000 ตารางเมตรโดยเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้แล้วกว่า 62,000 ตารางเมตรเหลือพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอีก 18,800 ตารางเมตรเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดแม้จะดำเนินงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่ยังคงมีวัตถุระเบิดตกค้างที่อาจเป็นอันตรายได้จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนสรัญชนารถชุ่มแก้ว

นายธนาโชครุ่งถิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ได้ประกาศขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเดิมออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้มีสิทธิ์ในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติสำหรับรายการโอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคมนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินซื้อสินค้า

0: ค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้แล้ววงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคม2569ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่แชร์รับเบี้ยความพิการปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาหากพบฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามมาตราการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยจัดชุดลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29ถึง30กรกฎาคมนี้โดยยกเว้นการจำหน่ายในสถานที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศภายในสนามบินโรงแรมสถานบริการที่ได้รับอนุญาตและสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการประกาศตามกฎหมายเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไอทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งก็สามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้ง11สถานีนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองกระบี่พังงาและภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:07 นจนถึงเวลา 16:30 นค่ะวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และAM 783กิโลเฮิรตซ์สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5เป็นแม่ข่ายผลิตรายการให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะดิฉันอภิสราคมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพร้อมด้วยทีมงานค่ะในวันนี้เทคนิคนะคะคุณอำนาจเกียรติกสิกรคุณธนกรจิตอภิญญากุลคุณธนรักษ์ดวงจันทร์และคุณธนวัฒน์สุขดาษนะคะควบคุมการผลิตโดยนายพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะวันนี้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญยิ่งนะคะนั่นคือวันอาสาฬหบูชานะคะในปีนี้ก็ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการอีก1วันกันด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชาค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น3ประการนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนาค่ะเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากฟังปฐมเทศนาท่านโกณฑัญญะก็ได้บรรลุธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3ด้วยการที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและเป็นพระสงฆ์ทำให้พระรัตนตรัยอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหตุนี้ค่ะวันอาสาฬหบูชาจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าวันพระธรรมหรือวันพระสงฆ์กันนะคะสำหรับกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชาค่ะพุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กิจกรรมหลักๆนะคะได้แก่ทำบุญตักบาตรการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะมีการรักษาศีลตั้งใจถือศีล5หรือศีล8เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะและจากนั้นแล้วก็มีการฟังพระธรรมเทศนาการเข้าวัดฟังธรรมฟังพระสงฆ์แสดงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมจักรปวัตนสูตรนะคะสำหรับในช่วงกลางคืนก็จะมีพิธีเวียนเทียนการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3รอบโดยระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมกับการถือดอกไม้ธูปเทียนค่ะวันอาสาฬหบูชาก็ยังคงเป็นวันที่หลายคนใช้เป็นโอกาสในการละเว้นอบายมุขและตั้งใจปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดระนองเองค่ะในเช้าวันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทระปรามันเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวัดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ณวัดตะโพธารามหรือ วัดบ่อน้ำร้อนนะคะที่ตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองกันด้วยค่ะมีพุทธศาสนิกชนมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นการร่วมกันนะคะในการอาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลและเจ้าหน้าที่นำกล่าวถวายเทียนพรรษาและประธานพิธีถวายเทียนพรรษาถวายจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรและร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งในแต่ละจังหวัดก็ได้มีการปฏิบัตินะคะเช่นเดียวกันนะคะในทุกๆจังหวัดนะคะแล้วก็สำหรับพุทธศาสนิกชนก็สามารถที่จะร่วมนะคะปฏิบัติกันได้ยังวัดใกล้บ้านท่านด้วยค่ะสำหรับในช่วงของ5แยกข่าวในวันนี้นะคะมีช่วงรายการคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมและจังหวัดระนองค่ะชวนครีเอเตอร์ทั่วประเทศร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาททีเดียวนะคะส่วนในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะเตือนภัยการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะเพื่อให้โอนเงินหรือมาขอให้ช่วยบริจาคต่างๆอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกอายัดบัญชีนะคะช่วงนี้เราไปติดตามกันนะคะในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
1: ค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะ28กรกฎาคมปี2569นะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในทุกๆจังหวัดนะคะก็ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะรวมถึงในการร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้มีการน้อมนำนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและพระสงฆ์นิกรแต่ละจังหวัดนะคะเข้าร่วมพิธีเช่นเดียวกันค่ะที่จังหวัดระนองนะคะในเช้าตรู่เมื่อวานนะคะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนายราชันมีน้อยได้นำหัวหน้าส่วนราชการและพระสงฆ์นิกรชาวระนองนะคะเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะจากนั้นนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยค่ะก็ได้นำพระสงฆ์นิกรชาวระนองนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะคะรวมถึงผู้ประกอบการนะคะในจังหวัดระนองค่ะได้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณฝายน้ำล้นคลองหาดส้มแป้นตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้มีจำนวน 200,000 ตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์การฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะจากนั้นค่ะในช่วงบ่ายค่ะที่วัดสวนคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะคะโดยกิจกรรมนะคะที่ได้ร่วมนะคะจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ค่ะทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชและพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดสวนคีรีวิหารพระอารามหลวงเพื่อให้สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของพระสงฆ์และประชาชนที่เดินทางมาประกอบ ศาสนกิจณพระอารามหลวงของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการรวมพลังของทุกภาคส่วนในจังหวัดระนองนะคะที่พร้อมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะคะสำหรับในช่วงค่ำค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะในเริ่มพิธีนะคะในช่วงเวลา 19:19 นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็กล่าวว่าประสบกรณิกรชาวระนองทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงปฏิบัติพระราชกิจนานับประการเพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมและประเทศชาติค่ะและมาต่อกันนะคะด้วยข่าวสารตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองก็ได้เตรียมนะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะเพื่อที่จะให้ครีเอเตอร์ทั่วประเทศค่ะได้ร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอนะคะระนองคลีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ภายใต้ทีมงานค่ะเที่ยวระนองปุ๊บสุกปั๊บเลยนะคะระนองคลีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็เชิญชวนค่ะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีใจรักการถ่ายภาพและการผลิตสื่อดิจิทัลรวมส่งผลงานเข้ามาประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดปลุกพลังครีเอเตอร์ถ่ายทอดระนองในมุมที่โลกต้องเห็นเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเสน่ห์สะท้อนความงดงามและอัตลักษณ์ของระนองนะคะแหล่งท่องเที่ยวผ่านมุมมองใหม่ๆที่สร้างแรงบันดาลใจกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางมาสัมผัสระนองนะคะมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่สนใจนะคะการประกวดครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้ถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นหรือประสบการณ์ผ่านการท่องเที่ยวในช่วงคลีนซีซั่นผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งนะคะความยาวไม่เกิน3นาทีโดยเนื้อหาการถ่ายทำภายในจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะรางวัลนะคะก็เป็นมูลค่าสูงทีเดียวแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นเยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรุ่นเยาวชนอายุระหว่าง 16-18 ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่19ปีขึ้นไปนะคะผู้ชนะในรุ่นประชาชนทั่วไปก็จะรับเงินรางวัลชนะเลิศนะคะ 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรนะคะนอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้ชนะในทุกประเภทกันด้วยรวมถึงรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยอีกจำนวนมากทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสมัครนะคะได้ทางช่องทางเพจ Facebook นะคะของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองกันได้นะคะตอนนี้ก็กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือนสิงหาคมกันนะคะฝากข่าวนี้สำหรับผู้ที่ต้องการจะส่งผลงานเข้าประกวดนะคะแจ้งครีเอเตอร์ทั่วประเทศที่จะร่วมประชันฝีมือประชันไอเดียกันนะคะในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า500,000 บาททีเดียวค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
2: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ e-workpermit.com www.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
0: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: และขอนำท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะมาพบกันในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะเตือนภัยการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะนะคะเพื่อให้โอนเงินหรือมาขอให้ช่วยบริจาคต่างๆก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกอายัดบัญชีกันได้นะคะซึ่งในเรื่องนี้เราก็คงจะเคยเห็นนะคะท่านผู้ฟังในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องขอให้บริจาคขอให้ช่วยเหลือเพื่อที่จะให้โอนเงินหรือว่าขอให้ช่วยบริจาคต่างๆเช่นได้วางในรูปแปะชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีหรือ QR code กันไว้นะคะก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกอายัดบัญชีกันได้นี่คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นทางผ่านของเงินผิดกฎหมายนะคะของสแกมเมอร์มิจฉาชีพก็อาจจะใช้เลขที่บัญชีที่ท่านแปะไว้นั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของกลโกงนะคะที่เรียกว่าวิธีการของมิจฉาชีพนะคะคือหลอกขายของให้เหยื่อแต่ให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีของคุณกันได้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีผลกระทบนะคะว่ามิจฉาชีพจะได้สินค้าหรือบริการจากคุณไปฟรีๆในขณะที่เหยื่อที่ไม่ได้รับของไปก็อาจจะแจ้งความจับเจ้าของบัญชีซึ่งเป็นท่านนะคะก็จะทำให้บัญชีของท่านถูกอายัดและกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีช่อโกงกันด้วยและเสี่ยงต่อการถูกหลอกให้โอนเงินคืนตรงนี้กันด้วยนะคะอันตรายทีเดียวค่ะถ้าว่าท่านโอนคืนไปยังบัญชีที่มิจฉาชีพแจ้งโดยตรงบัญชีของท่านก็จะกลายเป็นทางผ่านของการฟอกเงินทันทีนะคะการแก้เลยนะคะถ้าว่ามีการโอนเงินเข้ามาอย่าโอนคืนนะคะให้ติดต่อธนาคารเพื่อให้ธนาคารเป็นผู้ดึงเงินกลับไปยังต้นทางด้วยระบบของธนาคารเท่านั้นค่ะเป็นการป้องกันนะคะตรงนี้กันนะคะในเรื่องของการโอนคืนนะคะต้องผ่านธนาคารให้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเวลา5แยกข่าวกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะขอบคุณทุกสถานีนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนวิทยุแห่งประเทศไทยทั้ง7จังหวัดนะคะได้ติดตามรับฟังกันได้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงถัดไปนะคะก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สวท.ชัยภูมิเป็นผู้ผลิตรายการค่ะส่วนรายการ5แยกข่าวนะคะพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวท.ภูเก็ตค่ะวันนี้อภิสราคงมณีพร้อมด้วยทีมงานสวท.ระนองลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดไม่ได้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ผลิตรายการโดยมีผมศาสตร์ว่องการดีรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการจะพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2525ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่ยังคงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทรงมีพระราชดำรัสว่าพื้นที่บนภูเขาเป็นพื้นที่ราบสูงกว้างขวางมีป่าอุดมสมบูรณ์และยังมีสัตว์อยู่อีกมากมายหลายชนิดเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์เปิดจากพระราชดำรัสดังกล่าวก่อให้เกิดโครงการสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรกไปติดตามเรื่องนี้กันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: จังหวัดชัยภูมิถูกกล่าวขานถึงความมหัศจรรย์ของผืนป่าที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนั่นคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวสถานที่ที่เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติแหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ที่สุดมีเนื้อที่กว่า 975,000 ไร่ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสารเกษตรสมบูรณ์และอำเภอหนองบัวแดงเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ติด1ใน5ของประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อส่งเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวส่งทอดพระเนตรเห็นพื้นป่าที่มีความเขียวขจีมีความอุดมสมบูรณ์ทรงมีพระราชดำริอยากให้รักษาพื้นป่าแห่งนี้ให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่ให้ประชาชนเข้าไปบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้มีความอยู่ดีกินดีมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่าด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนองพระราชดำริโดยให้ราชเลขาของพระองค์ทำแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวขึ้นโดยการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านรอบป่าภูเขียวให้มีความอยู่ดีกินดีปลูกฝังให้รักป่าและสัตว์ป่าซึ่งได้จะตั้งโครงการบริเวณรอยต่ออำเภอหนองบัวแดงอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิรวมทั้งวางแผนในการปล่อยสัตว์ป่าด้วยการจัดงานวันอิสรภาพของสัตว์ป่าไทยขึ้นในวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2530ณบริเวณทุ่งกระมังภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวโดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารเสด็จเป็นองค์ประธานในการปล่อยสัตว์ป่าอาทิเช่นกวางกระจงและนกนานาพันธุ์ให้คืนสู่ป่าภูเขียว และในโอกาสนี้ราษฎรที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่เข้าป่าล่าสัตว์ในป่าภูเขียวอีกพร้อมกับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปืนที่ใช้ในการล่าสัตว์จำนวนกว่า 1,200 กระบอกด้วยและเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีปล่อยสัตว์ป่า7ชนิดจำนวน98ตัวที่บริเวณทุ่งกระมังในพิธีดังกล่าวมีประชาชนรอบหมู่บ้านภูเขียวจำนวนมากมอบอาวุธล่าสัตว์ป่าและกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะไม่เข้าไปล่าสัตว์ป่าและบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไปด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและพระเมตตาที่มีต่อสัตว์ป่าทำให้ปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์กินพืชรวมทั้งจำนวนสัตว์ป่าได้มีการขยายพันธุ์จำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นแหล่งศึกษาชีวิตสัตว์ป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประทับใจในความงดงามและระบบนิเวศเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวเพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเช่นเป็ดกาบไก่ฟ้าพญาลอกวางป่าเนื้อสายปัจจุบันสัตว์ป่าดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกคนได้น้อมนำแนวพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินงานตลอดมา
1: คุณผู้ฟังครับกว่าจะเป็นผ้าไหมผืนหนึ่งเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ผ่านทั้งการเวลาความอดทนประสานจิตวิญญาณของครูช่างหัตถศิลป์ดังเช่นเรื่องราวของครูสมใจคงชัยภูมิผู้เติบโตมากับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนที่จะสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังจังหวัดชัยภูมิหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่สำคัญของครูสมใจคือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมอบโอกาสให้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่ทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานได้อย่างโดดเด่นและคว้ารางวัลการประกวดผ้าไหมมัดหมี่จากพระองค์ท่านถึง2รางวัลรวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมายไปติดตามเรื่องนี้กันได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ตั้งแต่เริ่มแรกกับพ่อแม่พระเลี้ยงม่อนเนาะเลี้ยงม่อนท้อทำเองนุ่งเองนะคะบ่ได้ขายที่ตะเกียกค่ะสมัยตะกี้บ่ได้ขายท้อเองทำเองนุ่งเองจะเป็นสาวอยู่พุ่นค่ะหัดเฮ็ดตะหัด15ปีเพราะว่าอาพุ่นเป็นช่างใหม่พุ่นก็บอกพอใหญ่มาอยู่พี่ก็มีโมมีพวกก็เฮ็ดไปธรรมดาเฮ็ดได้ขายมาอยู่พี่ขายผืนละ 1,000 บาทก่อนเฮ็ดขายไปเรื่อยๆค่ะรับจ้างมันมีน้ำเฮ็ดสู้อันสู้ยางพอปี34เพิ่นมาตั้งสวนม้อนไห่ท่านพวกเกษตรอำเภอเพิ่นก็เลยว่าจะอยากไปรับเสด็จบ่เพิ่นเลยถามว่างสิไปรับไสล่ะทงกำมังท่านเพิ่นก็ว่าทงกำมังหนทางขึ้นยากแม่ก็ว่าอยากไปเนาะเพิ่นก็เขียนชื่อไปเบิดนั่นล่ะ40กว่าคนไปนะก่อนสิไปก็เลยบอกกับเพื่อนคนนึงว่าเอ๊ะเฮาเอาผ้าไปถวายบ่ยายก็มีบ่ซั่นแล้วว่ามีก่อยก็มีตรงนึงก่อยก็มีตรงนึงคือกันซั่นก็เอาไปผู้ละชิ้นนะคะพอดีขึ้นผู้พานกับเมารถ2แถวเนาะโอ้ยทั้งย่านหาม้งเพิ่นก็ไปนั่งเลี้ยงแถวบ่ป้าเพิกป้าหยังเพิ่นไถพอกระตึงกระตั้งนะพอนั่งเก็บๆดักดีๆนะค่ะจ้ะวันนี้ก็ แม่กับบ่ทันมูแม่กับบ่ได้นั่งแล้วทั้งหน้าเจ้าหน้าที่เพิ่นมาจัดรายการจัดที่นะผู้ใดมีของถวายมานั่งทั้งหน้าเพิ่นก็ว่างสินะแม่ก็ไปบ่ได้มูคือเพิ่นได้นั่งทั้งหน้าแต่เพิ่นบ่ใหญ่นะ
4: ใครๆก็อยากเข้าฟัง
3: จ้าเพิ่นบ่ให้สิเฮากันแม่ก็ได้นั่งอยู่แถวที่3แถวที่3แถวที่2พอดีท่านเสด็จย่างมาเสด็จมาว่าเจ้าหน้าที่นายทหารเลยว่าถ้าแม่มาบ่ได้แม่ก็เอาของแม่มาวางทั้งหน้าเพิ่นเลยวางสินะเพิ่นเสด็จมาเพิ่นย่างมาเพิ่นก็มาเห็นผ้าแม่วางอยู่บ่มีเจ้าของมันบ่
4: ค่ะ
3: เพิ่นก็เลยจับเพิ่นมาเบิ่งว่านางสมใจอยู่ที่ไหนคะเพิ่นก็เลยเอิ้นวางสินะแม่ก็เลยยกมือไหว้ทําไมมานั่งข้างหน้าล่ะทําไมวางสิเพิ่นก็เลยท่านผู้หญิงเจริญจิตก็ป้อน2ให้เพิ่นก็ป้อน2ให้แม่นะวันนี้เพิ่นพ่อให้เงินให้หยังให้2ให้หยังแล้วเพิ่นก็เลยถามว่าอยากจะเป็นสมาชิกของแม่มั้ยถ้าอยากเป็นสมาชิกของแม่ก็เขียนชื่อมาเลยนะท่านส่งให้ท่านผู้หญิงเจริญจิตเลยเพิ่นว่าจังซี่นะ
4: ค่ะ
3: ก็เขียนซื้อ4หมู่บ้านน่ะได้ไปหลายคนเติบอยู่ดอกเป็นประมาณ100เพิ่นละ
4: ค่ะ
3: ไปว่าแล้วเพิ่นก็เลยตกลงโอเคให้ก็ได้ปลูกหมอนปลูกมาแต่ปีพุ่นล่ะเลี้ยงม่อนมาตลอดแต่ที่แรกเพิ่นให้ไม้มาเที่ยละ2โล3โลพูละโลก็มีนะได้ทําผ้าทรงให้เพิ่นน่ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยเดี๋ยวนี้เอาก็บ่ไหวเฮ็ดบ่ไหว
4: ค่ะ
3: เพิ่นให้พูละ10โล20โลก็ได้แต่แม่เฮ็ดบ่ไหวเนาะแม่ก็เฮ็ดมาปีละ10โลนี่ละเป็น10ปีแล้วล่ะว่า
4: ค่ะ
3: ก็ได้เงินได้ล่ะคือภูมิใจที่สุดก็คือมีเงินส่งลูกส่งหลานเรียนมีเงินทุนให้ลูกให้หลานไปอีกภูมิใจที่สุดตอนเนี้ยคือได้รับจากพระพันปีหลวงมานี่รับรางวัลอยู่ที่ผู้พันน่ะ 40,000 บาท
4: ค่ะ
3: รางวัลชมเชยน่ะนี่แม่ก็ได้ใส่จักบาทให้ลูกลงทุนเบิด
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วไม่ลูกลงทุนมาก็บ่เคยขาดทุนอาจารย์ได้ไปฝึกให้เขาอยู่ที่บ้านเรานี่แหละอําเภอเรานี่แหละข้างในไปฝึก2เที่ยวทำก็จะทำทุกอย่างแหละค่ะที่ถ้าผู้สิมาสืบสานเพิ่นให้เฮ็ดอะไรก็คือเฮ็ดอันนั้นล่ะค่ะจังองค์หญิงให้เฮ็ดผ้าหลายประยุกต์หลายไม้จ้ะก็เฮ็ดให้เพิ่นทุกปีซั่นล่ะแม่ก็เฮ็ดจังซั่นแล้วเฮ็ดไปเรื่อยๆจนสิเฮ็ดบ่ได้พุ่นล่ะ

0: คุณผู้ฟังครับปรมาจารย์สีน้ำมันชาวชัยภูมิอย่างอาจารย์สมานคลังจตุรัสวัย72ปีได้บอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างท่วมท้นเต็มหัวใจผ่านภาพวาดเมื่อครั้งที่มีโอกาสถวายงานวาดภาพสีน้ำมันพระบรมศาสติสลักษณ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดธนบัตรจากประเทศเยอรมนีด้วยรวมไปถึงตลอดชีวิตการเป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำมันได้ใช้ความสามารถในการวาดภาพพระบรมศาสติสลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายร้อยรูปซึ่งวันนี้เราจะพามาฟังมุมมองของคุณกุสุมาคลังจตุรัสลูกสาวของอาจารย์สมานคลังจตุรัสที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวภาพวาดอันทรงคุณค่าในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
1: สวัสดีค่ะกุสุมาคลังจตุรัสลูกสาวของอาจารย์สมานคลังจตุรัสค่ะหนูจำได้แม่นเลยค่ะคุณพ่อได้มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้วาดภาพสีน้ำมันพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงหลายครั้งหลายโอกาสค่ะแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่ทำให้ใช้ระยะเวลานานในการรังสรรค์ผลงานหนูจำได้ว่าคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอว่าเวลาที่ท่านวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระพันปีหลวงนอกจากจะต้องวาดให้สวยให้เหมือนแล้วยังจะต้องวาดให้ถึงด้วยถึงในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องถ่ายทอดผลงานภาพวาดผ่านปลายพุกันของเราให้แสดงถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อเราหนูเห็นคุณพ่อเวลาวาดภาพอะค่ะจะเก็บทุกรายละเอียดมีความประณีตบรรจงในการสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นลายผ้าไทยของฉลองพระองค์หรือว่าจะวาดภาพให้สื่อถึงจิตวิญญาณของภาพให้เห็นถึงสายพระเนตรของพระองค์ที่ทรงมองเราขณะที่เราวาดภาพหนูได้โตมากับความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพวาดของคุณพ่อค่ะสำหรับนุชแล้วภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงที่คุณพ่อวาดแสดงให้เห็นถึงหัวใจของความเป็นแม่แห่งแผ่นดินค่ะทุกครั้งที่นุชมองภาพเหล่านั้นนุชจะนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเราค่ะเนื่องด้วยการที่คุณพ่อได้รับคัดเลือกให้วาดรูปพระองค์ท่านทำให้เรามีเงินมาสร้างหอศิลป์คลังจตุรัสจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้และนอกจากนั้นคุณพ่อหรืออาจารย์สมานยังเป็นศิลปินเอกครูช่างผู้สอนแผนกภาพวาดสีน้ำมันในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่เป็นโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงทำเพื่อประสงค์นิกรโดยเฉพาะเรื่องศิลปาชีพคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอว่าพระองค์ท่านทรงเหนื่อยยากแค่ไหนที่ต้องการอยากให้ชาวบ้านมีอาชีพมีชีวิตที่ดีขึ้นภาพวาดจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราอยากทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างนุชในฐานะลูกสาวศิลปินอาจารย์สมานคลังจตุรัสผู้สร้างสรรค์ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงนุชมองว่าการสืบสานต่อพระราชปณิธานไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ใหญ่เกินตัวเสมอไปค่ะแต่เป็นการส่งต่อคุณค่านุชมีความตั้งใจที่จะสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทยที่คุณพ่อได้ถ่ายทอดไว้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงานหัตถศิลป์ไทยหรือการใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาแบ่งปันเหมือนที่พระองค์ท่านทรงทำให้ดูเป็นแบบอย่างค่ะคุณพ่อถ่ายทอดความรักของพระองค์ท่านผ่านปลายภูกันส่วนนุชขอสืบสานต่อความรักนั้นด้วยการลงมือทำค่ะเพื่อรักษาเอกลักษณ์และความงดงามของไทยให้คงอยู่สืบไปภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงของคุณพ่อคือบันทึกของความจงรักภักดีและหน้าที่ของนุชก็คือการทำให้บันทึกเล่มนั้นมีชีวิตด้วยการก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ในแบบที่นุชสามารถทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาไปหยุดประทับหน้าที่สี่แยกหนองบัวโคกท้องที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ

เสด็จพระราชดำเนินจากที่ว่าการอำเภอจตุรัสถึงจังหวัดชัยภูมิเวลา 12:30 นเสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับณที่พักผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิซึ่งจัดถวายเป็นที่ประทับแรม

0: ลา 16:30 น.เสด็จพระราชดำเนินจากที่ประทับแรมไปประทับหน้ามุกสระกลางจังหวัดในสวัสดิ์วงปฏิทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรามังคมทูลในนามของข้าราชการพ่อค้าและประชาชนว่าต่างก็มีความปิติยินดีเมื่อทราบข่าวว่าจะเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเพราะนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมานับว่าเป็นมหาสุภฤกษ์มิ่งมงคลอันประเสริฐที่จะดลบันดาลให้ปวงประชาราษฎร์มีความร่มเย็นตลอดไปชั่วกาลนานพระราชทานพระราชกระแสดังนี
1: ้ขอให้ทุกคนตั้งใจสวดมนต์และอธิษฐานให้ฝนตกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้อำนวยพรแก่เราทั้งสองและทั้งลูกของเราด้วย
0: วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2498เวลา 10:30 น.เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากที่ประทับแรมจังหวัดชัยภูมิระหว่างทางได้มีราษฎรทำซุ้มรับเสด็จและมีผู้จงรักภักดีหาของมาทูลกราบถวายมากมายนี่คือโต๊ะบูชาที่ราษฎรจัดตั้งไว้รับเสด็จตามหน้าบ้านของเขาเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีบัวใหญ่เวลา 11:30 น.ราษฎรพากันมาเพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเต็มชานชาลาสถานีที่นี่ก็อีกแห่งหนึ่งที่ต่างก็พากันหาของมาทูลกราบถวายมากมายตั้งแต่ต้นทางเสด็จจนถึงสถานที่ประทับ

งมีพระราชดำรัสตอบขอบใจพระสงฆ์นิกรของพระองค์ที่มารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงและพระราชทานพรให้มีความสุขความเจริญและสมบูรณ์พูนสุขโดยทั่วกัน

0: ขบวนรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีบัวใหญ่ท่ามกลางเสียง
1: คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงวันนี้หมดลงแล้ววันพรุ่งนี้พบกับสวท.101เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการผมศาสตร์ว่องการดีดำเนินรายการควบคุมการผลิตโดยนางสาวเพชรรัตน์วังละหาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิและอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1วันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอนำท่านผู้ฟังไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอัฐานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พระพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬห

0: ้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราชของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้อัธนิติดิสถาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

ตรียางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพรรณไพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

0: ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจบอลจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในระดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้าอย่างพลับพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหบูรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักรกัปวัตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เขายังพลับพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อารัธนาศีล
1: มาอย่างพันเตวิสุงสุงรหัสคายาติสรเนนสหพันจักศีลานิยาจามะพุทธิยมปิมาอย่างพันเตวิสุงวิสุงรหัสคายาติสรเนนสหพันจักศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรัตนัคายาติสระเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิ สังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: สมเด็จพระพุทธวชิรากรมาการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
3: นายอาจารย์ดิษฐามนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับ ซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขินังกัตตวาหรือปทักขินังกโรติงแปลว่าทำปทักษิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขตุงปทักขินังกัตตวาหรือว่าติขตังตุงปทักขินังกโรตะกโรติแปลกันว่าทำประทักษิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขิณก็คือคำว่าประทักษิณทักขิณวัตรทักษิณวัตรและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขิณวัตรเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรหรือว่าอุตราวัตรส่วนคำว่าทักษิณวัตรคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทำขวัญโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค์
4: สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธ

วากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธร

0: ให้
1: ให้
0: ล
1: ล
0: ่
1: ่
0: วว ง
1: ง
0: ลู
1: ล
0: ก
1: ูก
0: ป
1: ป
0: อง
1: อง
0: ยั
1: อย
0: ง
1: ่าง
0: โล
1: โล
0: ก
1: ก
0: ออุ
1: ุด
0: ด
1: ร
0: ร
1: โด
0: โด
1: ย
0: ย
1: ต
0: ต
1: ร
0: ร
1: ง
0: ง
1: ข
0: ข
1: ้า
0: ้า
1: ข
0: ข
1: ออ โ
0: โ
1: ออ
0: น
1: น
0: ออ ่ออ น
1: นออ ุ
0: ุ
1: ต
0: ต
1: ม
0: ม
1: ง
0: งน
1: น
0: ก
1: ก
0: ธ
1: ธร
0: ร
1: ร
0: ม
1: ม
0: จ
1: จ
0: ำน
1: ำน
0: ง
1: ง
0: ด้
1: ด
0: วย
1: ้วย
0: จิ
1: จ
0: ติ
1: ต
0: แล
1: และ
0: ก
1: ก
0: าย
1: าย
0: วว า
1: า
0: จ
1: จ
0: า
1: า
0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุ
1: สุ
0: ป
1: ป
0: ฏ
1: ฏ
0: ิ
1: ิ
0: ป
1: ป
0: ั
1: ัน
0: โน
1: โน
0: ภ
1: ภ
0: ะ
1: ะ
0: ค
1: ค
0: ะ
1: ะ
0: ววะ
1: ะ
0: โ
1: โ
0: ต
1: ต
0: ส
1: ส
0: า
1: า
0: วว ก
1: ก
0: ส
1: ส
0: ั
1: ัง ง
0: โ
1: โ
0: ฆ
1: ฆ
0: ย
1: ย
0: า
1: าย ย
0: ะ
1: ะ
0: ป
1: ป
0: ฏ
1: ฏ
0: ิ
1: ิ
0: ป
1: ป
0: ั
1: ันน
0: โน
1: โน
0: ภ
1: ภ
0: ะ
1: ะ
0: คว
1: คว ะ
0: ะ
1: โ
0: โ
1: ต
0: ต
1: ส
0: ส
1: า
0: า
1: วว ก
0: ก
1: ส
0: ส
1: ั
0: ัง งโฆส
1: ส
0: า
1: าม ม
0: ี
1: ี
0: จ
1: จ
0: ิ
1: ิป
0: ป
1: ฏ
0: ฏ
1: ิ
0: ิ
1: ป
0: ปั
1: ัน น
0: โน
1: โน
0: ภ
1: ภ
0: ะ
1: ะ
0: ค
1: คว ะ
0: ะ
1: วะ
0: โต
1: โต
0: ส
1: ส
0: า
1: า
0: ววก
1: ก
0: ส
1: ส
0: ั
1: ัง ง
0: โ
1: โ
0: ฆ
1: ฆ
0: ย
1: ย
0: ะ
1: ะ
0: ก
1: ก
0: ิ
1: ิ
0: ท
1: ท
0: ั
1: ัง ง
0: จ
1: จ
0: ั
1: ต
0: ต
1: า
0: า
1: ริ ิ
0: ป
1: ป
0: ุ
1: ุ
0: ร
1: ริ ิ
0: ส
1: ส
0: ะ
1: ะ
0: ย
1: ย
0: ุ
1: ุ
0: ค
1: ค
0: า
1: าน น
0: ิ
1: ิ
0: ออ ั
1: ั
0: ต
1: ต
0: ถ
1: ถ
0: ปุ
1: ปุ
0: ริ
1: ริ
0: ส
1: ส
0: ะ
1: ะ
0: อุคราเอ
1: เอ
0: ส
1: ส
0: ะ
1: ะ
0: ภ
1: ภะ
0: ะ
1: คว ะ
0: ะ
1: วะ
0: โต
1: โต
0: ส
1: ส
0: า
1: า
0: วว ก
1: ก
0: ส
1: ส
0: ั
1: ัง ง
0: โฆ
1: โฆ
0: อา
1: อ
0: ห
1: า
0: ุ
1: หุ
0: เน
1: เน
0: ย
1: ย
0: โย
1: โย
0: ปา
1: อา
0: หุ
1: หุ
0: เน
1: เน
0: ย
1: ย
0: โย
1: โย
0: ทัก
1: ท
0: ข
1: ั
0: ิ
1: ก
0: เน
1: ขิเน
0: โย
1: โย
0: อัญ
1: อั
0: ช
1: ญช
0: ล
1: ล
0: ี
1: ี
0: ก
1: ก
0: ร
1: ร
0: ณ
1: ณ
0: ี
1: ี
0: โ
1: โ
0: ย
1: ย
0: อน
1: อ
0: ุ
1: น
0: ต
1: ุ
0: ต
1: ต
0: ร
1: ร
0: ั
1: ัง ง
0: บุญ
1: บ
0: ย
1: ุญ
0: ั
1: ย
0: เข
1: เข
0: ต
1: ต
0: ั
1: ัง ง
0: โ
1: โ
0: ล
1: ล
0: ก
1: ก
0: ั
1: ั
0: ส
1: ส
0: ส
1: ส
0: า
1: า
0: ติิทรงใดสาวกศา
1: ศา
0: ส
1: ส
0: ด
1: ด
0: า
1: าร ร
0: ั
1: ับ บ
0: ป
1: ป
0: ฏิ
1: ฏ
0: บ
1: ิ
0: ับ ต
1: ั
0: ิ
1: ติ
0: ม
1: ม
0: า
1: า
0: แด
1: แด
0: ่
1: ่
0: อ
1: อง ค
0: ค
1: ์
0: ์
1: ส
0: สม
1: ม
0: เ
1: เ
0: ด
1: ด
0: ็
1: ็
0: จ
1: จพ
0: พ
1: ร
0: ระ ะ
1: คว
0: ั
1: ันน
0: เห
1: เห
0: ็
1: ็
0: น
1: น
0: แ
1: แ
0: จ
1: จ
0: ้
1: ้
0: ง
1: ง
0: จ
1: จ
0: ั
1: ต
0: ต
1: ุ
0: ุ
1: ส
0: ส
1: ั
0: ั
1: ต
0: ต
1: ว์
0: ว์
1: เ
0: เ
1: ส
0: ส
1: ร
0: ร
1: ็
0: ็
1: จ
0: จ
1: บ
0: บ
1: ั
0: ัง ง
1: รู้
0: ท
1: ท
0: ู
1: า
0: ท
1: ง
0: างอันอันระ
1: ร
0: ง
1: ะ
0: ัง บ
1: ับ
0: แล
1: และะ
0: ด
1: ด
0: ั
1: ับ บทท ุ
0: ุ
1: ก
0: กภ
1: ภ
0: ััย
1: ย
0: โ
1: โ
0: ด
1: ด
0: ย
1: ย
0: เ
1: เ
0: ส
1: ส
0: ด็
1: ด็
0: จ
1: จ
0: พ
1: พ
0: ร
1: ระ ะ
0: ผ
1: ผ
0: ู
1: ู
0: ้
1: ้
0: ต
1: ตร
0: ร
1: ัั ส
0: ส
1: ไต
0: ไ
1: ร
0: ตรปัญ
1: ปั
0: ญ
1: ญ
0: า
1: ญา

ปาหุงสหัสสมะพินิมมิตรสาวุทันตังครีเมครังอุทิตโคสะสะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังบางเมื่อพระองค์ปรมพุทธวิสุทธัสสาสดาตรัสรู้อนุน

หนพยุหมารามเรืองมรายสูรด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสุรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมุติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งอย่าออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงยังชังชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปบุรุษที่จัดชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้าและด้านหลังครับ

0: ท่านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นโดยการงดเว้นจากอบายมุขปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังทิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันระโสยะถามันโชติระโส

0: ผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิรโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิรสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิรเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนาโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิรกวีวัดราชวพิษสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 นในช่วงเวลา 19:30 นก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีพิธีถวายเครื่องทายธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา 20:30 นซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 18:30 นในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: านผู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติทิสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตตระกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: บกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันนะครับ 17:00 นกับอีก 51 นาทีครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดสดนะครับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับก็ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็น1วันสำคัญของเรียกว่าพุทธศาสนิกชนนะครับมีหลายๆท่านเลยเดินทางไปเวียนเทียนในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นวันเข้าพรรษาด้วยกิจกรรมต่างๆในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนิกชนไทยออกมาทำบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวแล้วก็หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการส่งมาบอกว่าไปงานแห่เทียนพรรษาแล้วด้วยนะครับวันนี้ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับแน่นอนว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับโดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับแน่นอนว่ามีกิจกรรมสำคัญเกิดขึ้นมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับในวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญ3ประการด้วยกันคุณผู้ฟังครับเรื่องแรกเลยครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกพระพุทธองค์ครับได้ทรงแสดงธรรมนะครับที่เป็นธรรมครั้งแรกนะครับที่ตรัสรู้แก่ปัญจวัคคีย์ครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนาเรื่องที่สองครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ได้ฟังปฐมเทศนาครับท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและอีกประการสำคัญนะครับนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครับครบองค์3โดยการที่ท่านโกณฑัญญะครับได้บรรลุธรรมและเป็นพระสงฆ์ทำให้พระรัตนตรัยครับอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหตุนี้ครับวันอาสาฬหบูชาจึงมีอีกชื่อนึงครับว่าวันพระธรรมหรือว่าวันพระสงฆ์นั่นเองกิจกรรมที่นิยมประพฤติปฏิบัติกันในวันอาสาฬหบูชาก็มีทั้งการไปทำบุญตักบาตรรักษาศีลนะครับฟังธรรมเทศนารวมถึงการไปเวียนเทียนครับเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กิจกรรมที่ทำกันนะครับต้องบอกว่าเป็นการทำต่อเนื่องกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อสร้างบุญกุศลรักษาศีลครับการตั้งใจถือศีลทั้งศีล5แล้วก็ศีล8เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสฟังพระธรรมเทศนาครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดฟังธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมจักกัปปวัตตนสูตรครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญครับนั่นก็คือการเวียนเทียนการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3รอบเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมกับการถือดอกไม้ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชาครับเป็นวันที่หลายๆคนใช้โอกาสนี้ครับในการละเว้นอบายมุขแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังกันนะครับเรื่องราวของวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนไทยครับต้องบอกว่าให้ความสำคัญในวันนี้นะครับและก็แน่นอนว่าในวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะครับหลายๆพื้นที่นะฮะอย่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีก็มีการจัดงานใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับแน่นอนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาครับวันนี้ท่านเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานครับเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมภิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ครับโดยมีประชาชนนะฮะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ร่วมชื่นชมความงดงามของพิธีสำคัญในครั้งนี้ครับอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญครับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็จัดงานนะครับเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่กับงานแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยมีการจัดเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มีการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรตินะครับเรื่องของการแสดงต่างๆที่จัดขบวนเฉลิมพระเกียรติงานแห่เทียนอุบลราชธานีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพข่าวที่เรียกว่างดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวคงต้องไปเตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 นก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวเด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร0954238275แล้วมาเจอกันที่ Go Fun
1: สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

0: มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักใจน้อมจีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันดันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมรำลึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาติจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยเฉพาะการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงพบฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเทศบาลตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยผ่านการแข่งขันกีฬาวุฒิบอลในการจัดการแข่งขันราไวภูเก็ตเกมครั้งที่7อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพบูลย์อาณาราชน้อมเทิด

ทูลพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกิดสากลกษัตราพระศกซ้องราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

0: วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมรำลึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาติวันนี้วันที่29กรกฎาคม2569เวลา 10:00 น.ที่ศาลาการประเรียนวัดดอยเทพนิมิตตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายคารวะในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกถึงวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประถมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ส่งผลให้เกิดพระอริยสงฆ์องค์แรกของโลกและเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3อันถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาในการนี้ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยศาสนพิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลประสงค์ให้ศีลอาราธนาธรรมและประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรมก่อนประสงค์แสดงธรรมเทศนา1กันภายหลังการแสดงพระธรรมเทศนาประธานในพิธีถวายกันเทียนและปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมนำกล่าวคำถวายพระป่าสมทบพระสงฆ์อนุโมทนาและผู้ร่วมพิธีรับพรจากนั้นประธานในพิธีนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายดอกไม้ธูปเทียนกล่าวคำนำประกาศพระปาติโมกข์และร่วมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา89วินาทีก่อนกราบลาพระรัตนตรัยและร่วมถวายดอกไม้เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาตลอดจนร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไปจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยเฉพาะการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงหากพบการฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยจัดชุดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้โดยยกเว้นการจำหน่ายในสถานที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศภายในสนามบินภูเก็ตโรงแรมสถานบริการที่ได้รับอนุญาตและสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการประกาศตามกฎหมายเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551โดยจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศพักกันสักครู่มาติดตามข่าวในช่วงต่อไปค่ะ

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิธประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

เทศบาลตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยผ่านการแข่งขันกีฬาวุฒิบอลในการจัดการแข่งขันราวัยภูเก็ตเกมครั้งที่7เทศบาลตำบลราวัยโดยกองการศึกษาร่วมกับชมรมกีฬาวุฒิบอลเทศบาลตำบลราวัยจัดการแข่งขันกีฬาวุฒิบอลราวัยภูเก็ตเกมครั้งที่7ประจำปี2569เมื่อวันที่25ถึง26กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สนามกีฬาวุฒิบอลหรือสนามกีฬาเขาแดงตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมสร้างพื้นที่แห่งการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนผ่านกิจกรรมกีฬาด้วยนายเทมไกทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราวัยกล่าวว่าการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะนอกจากการจะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงยังส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความสามัคคีและเปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนโดยการจัดการแข่งขันได้รับความร่วมมือจากชมรมกีฬาวุฒิบอลเครือข่ายด้านกีฬาจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเภทคู่ชายคู่หญิงคู่ผสมประเภททีมรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปรวมถึงการแข่งขันประเภทบุคคลในรุ่นอายุ60ปี70ปี80ปีและรุ่นทั่วไปสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาวุฒิบอลนั้นเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างไรก็ตามการจัดการแข่งขันหรือการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของเทศบาลตำบลราวัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการส่งเสริมการออกกำลังกายการสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และมีคุณภาพอย่างยั่งยืนพักกันสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน

ระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธสิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกตเก้าเรืองพนามทั่วเขตคามล่มเย็นด้วยพระบารมีทะคองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบนิราชทุกข์ทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชปฏิทานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานัตถีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

0: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เรียนผู้ปกครองและ

0: ถึง22นาฬิกาที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวเด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร095-423-8275แล้วมาเจอกันที่ Go Fun
1: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
2: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
1: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ญากู้ยืมเงินเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองชนิดหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้แก่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงกันว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภทชนิดและปริมาณเช่นเดียวกับทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้นและเมื่อเป็นสัญญากู้ยืมเป็นสัญญายืมแล้วสัญญาดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมการกู้ยืมเงินนั้นสัญญากู้ยืมเงินนั้นไม่มีรูปแบบที่ของสัญญาแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าสัญญาการกู้ยืมที่จะสามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีได้นั้นจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือซึ่งใช้บังคับแก่การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทที่จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินซึ่งหลักฐานการกู้ยืมเงินนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้มหาจะเป็นซึ่งจะต้องเป็นสัญญาแต่อย่างเดียวอาจจะเป็นจดหมายเอกสารใดๆก็ได้เพียงแต่ว่าให้มีข้อความชัดแจ้งว่ามีการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นเป็นจำนวนเท่าใดและตกลงใช้กันเมื่อใดและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือลายมือชื่อของผู้ยืมต้องมีและกรณีผู้ยืมได้พิมพ์ลายนิ้วมือก็จะต้องมีพยาน2คนนั้นลงลายมือชื่อรับรองส่วนในส่วนการกู้ยืมเงินที่ไม่เกิน 2,000 บาทนั้นไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมก็สามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ก่อนที่จะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือจำจะต้องตรวจสอบจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยและควรที่จะต้องเขียนจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือกำกับตรวจสอบให้ชัดเจนละเอียดรอบคอบข้อที่2สัญญาควรจะต้องทำอย่างน้อยเป็น2ฉบับให้ผู้กู้ยืม1ฉบับผู้ให้กู้อีก1ฉบับหรือจะให้พยานไว้เก็บไว้อีก1ฉบับด้วยก็ได้3ก็ควรมีพยานฝ่ายผู้กู้นั้นยืมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้อย่างน้อย1คน4ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าโดยเด็ดขาด5และเมื่อชำระเงินให้แก่ผู้ให้กู้ยืมแล้วควรจะที่จะให้ผู้ให้กู้ยืมลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าได้มีการชำระหนี้ได้และข้อสำคัญเมื่อชำระหนี้ครบแล้วต้องขอเอกสารหลักฐานก็คือสัญญากู้ยืมเงินคืนมาจากผู้กู้ด้วยสุดท้ายไม่ควรที่จะเอาโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินไปให้ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกัน

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนวพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณรนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา 19:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิฐานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: องพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไพรสวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาเทพราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลริขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลกระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลพร้อมเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคสได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคสย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคสจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างส่งลิงก์หลอกขอรหัสผ่านหรือรหัส OTP ผ่านทางอีเมลโทรศัพท์และ SMS ในระยะนี้อย่างใกล้ชิดปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ Ex Local Low Cost วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น17หมวดราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจะจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพEx Local Low Costวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการมีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางแผนจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าแบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันรวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ่านช่องทางจำหน่ายที่ร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า135รายกว่า800สาขาประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย Ex Local Low Cost ณจุดจำหน่ายสำหรับมหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพของครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดราคาสินค้าอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน
4: นายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองระยะทางประมาณ110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญหรือ Missing Link ของโครงข่ายระบบรางของไทยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการลงทุนเป็นรายโครงการสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบให้ทำงานร่วมกันทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและด่านชายแดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโครงการดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกของประเทศโดยสินค้าจากทุกภูมิภาคจะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้ทันทีช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งพร้อมเปิดประตูการค้าสู่มหาสมุทรอินเดียกลุ่มประเทศบิมสเทคตะวันออกกลางและแอฟริกาทั้งนี้การดำเนินโครงการจะยึดหลักการพัฒนาที่สมดุลโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาอย่างรอบด้านทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาทำเลที่ตั้งท่าเรือระนองเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดภายในปี2570เพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งระดมสรรพกำลังลำเลียงน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขาดแคลนน้ำดิบจากภาวะฝนทิ้งช่วงพร้อมวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาว
5: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องทำให้แหล่งน้ำดิบมีไม่เพียงพอและกำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สูงจึงได้สั่งการให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งระดมสรรพกำลังเข้าแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดสำหรับมาตรการเร่งด่วนกปภ.ได้เร่งลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้าสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ reverse osmosis ที่ชำรุดปรับโซนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมพร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมทำฝนเทียมเติมน้ำต้นทุนทันทีและให้กปภ.รายงานผลการทำงานเป็นรายวันพร้อมเน้นย้ำว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญการแก้ปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำดิบและโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองทัพภาคที่1เปิดเผยกำลังพลได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้านกองทัพพร้อมดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่
6: กองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพารายงานมีกำลังพล1นายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยยังรู้สึกตัวดีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันได้เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรพบทุ่นระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด489รายการพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำกำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและยังคงเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลัง ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เด็กทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเกตกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักภักภูมิใจเจริญพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หืมวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะไฟล์ไทยแอร์คอนเน็กนะคะชู Tomorrowland สู่ Event Hubขาดว่าเงินจะสะพัด 6,132 ล้านบาทค่ะโดยเรื่องนี้นายสุรศักดิ์นะคะพันจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้มีการเดินหน้านะคะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยค่ะสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่านะคะแล้วก็ยังยืนค่ะภายใต้แนวคิดTourism for all นะคะTourism for the future ค่ะท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู้อนาคตที่ยั่งยืนค่ะด้วยมุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณนะคะให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสูงนะคะมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นค่ะแล้วก็ส่งเสริมการเดินทาง365วันเพื่อกระตุ้นการตลาดนะคะท่องเที่ยวในประเทศและก็รองรับฤดูการท่องเที่ยวค่ะได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะที่รัฐจะช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อซิทนะคะเบื้องต้นกำหนดซิทไว้ที่ 500,000 ซิทค่ะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและก็สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศคาดว่าจะเริ่มเปิดนะคะให้ประชาชนใช้สิทธิ์ในช่วงปลายปี2019ค่ะโครงการไฟล์ไทย All the Feeling นะคะบูรณาการรวมกับ6สายการบินในประเทศนะคะมอบสิทธิประโยชน์และก็ส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยจำนวน400,000ที่นั่งนะคะโครงการThailand Air Connect ค่ะรวมมือกับการบินรวมมือกับสายการบินนะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลกนะคะ Tomorrowland Thailand ระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนะคะณจังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกนะคะคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนและก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสูงถึง 6,132 ล้านบาทค่ะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจขนส่งนะคะและก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู้ภาคธุรกิจบริการอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปรับฟังผลงานเพลงนะคะเพราะกันสักเดียวใจหนึ่งค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดี

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อใหม่ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการหมอกอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโฟล์คเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้นกฝนจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18วันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ทางการญี่ปุ่นเตือนจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปเวียดนามเตรียมลงแข่งขันรายการCV ครับ2026เล็กแรกทดสอบสนามก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟีอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28

อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่28กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาณาและด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระราชอาณาพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเจริญพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์ปิ่นโตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ80รูปเสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวัชระชิโนภาสประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาถวายศีลและ
ถวายพระธรรมเทศนามงคล

0: พิเศษกันหนึ่งเรื่องมงคลวิเศษกถาจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรเสร็จแล้วทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรดิษฐ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระธิริยานมุนีประธานสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพบดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 18:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการณีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 14:16 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเลณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 16:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 17:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีบ่มเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในพระบรมมหาราชวังและพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดท้ายบรมราชินีนาถประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืน 8-13 สิงหาคมนี้นายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดท้ายบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยได้บูรณาการ17หน่วยงานในสังกัดในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิตนอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพอาทิสาธิตการขยายพันธุ์บอนสีและการดูแลรักษาบอนสีสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และประมงสาธิตการทำบัวลอยข้าวหอมจันทร์การทำยำผลไม้การเขียนผ้าบาติกและมีการจัดแสดงแบบจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินรวมถึงการจัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกมะลิรังไหมโดยกรมหม่อนไหมซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติพร้อมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมไทยทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ได้ในระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลอง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าภายในงานโดยนางบุรพาผลประสิทธิ์อายุ63ปีหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าทราบข่าวการจัดงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงชวนเพื่อนมาเดินเที่ยวและตั้งใจเก็บบรรยากาศงานให้ครบทั้ง5พื้นที่นอกจากนี้ยังประทับใจการตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง
3: จุดที่ชอบก็คือว่ามันเป็นสายน้ำเราก็เห็นว่าวิถีของตรงนี้มันจะเป็นยังไงก็เลยมากันนะคะมีกี่จุดอ่ะเราก็กะว่าจะไปเดินดูนะคะวันเกิดของพระองค์ท่านคือทุกอย่างจะต้องมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นแล้วก็อยากจะมานะคะที่เห็นมาเนี่ยคือดอกไม้สวยมากเลยกิจกรรมที่ชอบก็คือชอบดูมองในแต่ละที่ที่เขาจัดมากกว่า
2: เช่นเดียวกับนางลาวันภูมิตรอายุ63ปีกล่าวว่างานดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตริมคลองโดยตั้งใจจะเดินทางและร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง5พื้นที่พร้อมเก็บบรรยากาศภายในงานมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของงานให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสมาร่วมได้รับชม
4: มีการจัดงานรู้สึกว่าเราก็ชอบในโครงการนี้ก็อยากจะให้มีต่อไปคือคนรุ่นหลังเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าคลองเนี่ยเกิดจากรัชกาลใดบ้างอะไรอย่างนี้ยิ่งเกี่ยวกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเราจะเทิดทูนมากเราก็จะถ่ายทอดมีทั้งภาพมีทั้งคำบรรยายให้เขาได้ดูเหมือนกับว่าเขามาจริงเนี่ย
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานี3ยอดรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติและเรือคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 20:17 ต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่เตือนว่าหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดโดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสนอกจากนี้ JMA ยังประกาศเตือนภัยโรคลมแดดหรือโรคฮีทสโตรกใน19จังหวัดของญี่ปุ่นจากทั้งหมด47จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันไตคันโตไปจนถึงเกาะโอกินาวาทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกนิวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียไม่ได้เป็นผู้ที่กุมความได้เปรียบในการทำสงครามกับยูเครนแล้วเนื่องจากรัสเซียเผชิญกับการสูญเสียทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างหนักจากสงครามในครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนต้องการที่จะยุติความขัดแย้งกับรัสเซียแต่ประธานาธิบดีปูตินไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีเซเลนสกี้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฮัตยาลาบิบกรรมาธิการยุโรปฝ่ายด้านการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมขอให้รัฐบาลของประเทศสมาชิก EU นำงบประมาณไปสนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้มากขึ้นและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่าเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ฝรั่งเศสและสเปนกำลังเผชิญกับเหตุไฟป่ารุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศร้อนจัดและภาวะแห้งแล้งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไฟป่าลุกลามรวดเร็วกว่าเดิมและลุกไหม้ยาวนานขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทหญิงเดียวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะชริยานชีวาลิเชตตีมืออันดับ52ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-11 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบแรกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะรุยคิยามะกับโซนะยูเนโมโตะจากญี่ปุ่นได้2-0เกม21-14และ21-18คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนานาโกฮาระและริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยยังคงแข็งแกร่งหวดเอาชนะจันทรรัตน์ธรานิสอนจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6-2และ6-0นิดวรัตน์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับซางหยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะนักหวดร่วมชาติพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์ไป2เซตรวด7-5และ6-3ส่งผลให้พิชพงษ์เข้าไปพบกับเรวันอมาราสิงห์เหจากศรีลังกาในรอบรองชนะเลิศต่อไปร้อยโทสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาส่งและให้กำลังใจทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่ออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองณัฐนิชาใจแสนเซตเตอร์ที่ศึกนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมกล่าวว่าการทำหน้าที่กัปตันทีมครั้งแรกนี้สัญญาว่าจะดึงศักยภาพของทุกคนในทีมออกมาเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ครบทุกแมตช์พร้อมขอบคุณโค้ชออสที่ไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีม
8: ดีใจที่คนเห็นศักยภาพของเราที่จะได้เป็นที่เป็นกัปตันทีมครั้งนี้อะค่ะคือเราก็เตรียมตัวของเราไปอย่างดีที่สุดอะค่ะทางร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจค่ะทุกคนก็ทำการซ้อมได้ดีแล้วก็หนูรู้สึกว่านักกีฬาทุกคนมีความมั่นใจในการไปแข่งครั้งนี้มากๆค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่ครั้งนี้ได้มีดาวรุ่งไปทำให้น้องได้โชว์ศักยภาพของตัวเองก็อยากให้น้องดึงศักยภาพของตัวเองมาเล่นในครั้งนี้ให้ได้ค่ะกับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยค่ะก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
7: ในส่วนของโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า CV Cup เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียนโดยนักกีฬาในชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมจึงถือเป็นบททดสอบสำคัญของทีมด้วยทั้งนี้ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกจะแข่งขันระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยมี4ทีมร่วมแข่งขันได้แก่เวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทยซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากที่สุดโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกออกมาอย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยจะอยู่ในดิวิชั่น1กลุ่ม B ร่วมสายกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1จะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียและดิวิชั่น2แข่งขันกันที่ฮ่องกงโดยการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: สารธรรมเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
9: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าแมวดำตัวนั้นประพันธ์โดยพัสชนรัตนคงวิพุฒิเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

บ้านของเรามีฐานะพอมีพอกินหัวปากกาลูกลื่นราคา15บาทจรดนิ่งอยู่ตรงปลายคางของตัวนอนหนูฉันมองไปยังหน้ากระดาษสีขาวซึ่งพาดด้วยเส้นแนวนอนสีเทาเข้มสำหรับใช้เป็นบรรทัดในการเขียนซึ่งบัดนี้ความว่างเปล่าส่วนหนึ่งถูกเติมเต็มด้วยหมึกสีน้ำเงินเข้มซึ่งผ่านการตวัดลายเส้นที่ถูกใครต่อใครค่อนแคะมาตลอดทั้งชีวิตว่ามันคือลายมือไก่ปิดตาเคียถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นโชคดีที่ในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ทุกท่านของฉันล้วนแล้วแต่มีความสามารถเลิศล้ำหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นทักษะพิเศษในการแปลสารจากลูกศิษย์ของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างลึกซึ้งกระทั่งฉันเล่าเรียนผ่านพ้นมาได้จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สายตาของฉันทอดมองผ่านเลนส์กระจกไปยังเนื้อหาของเรียงความที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ถนัดพวกเรื่องขีดเขียนเท่าไหร่นักคิดเอาเองในใจว่าวิชาเรียงความต่างๆจะหมดไปตั้งแต่จบชั้นมัธยมต้นเพราะว่าเลือกเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ไม่นึกเลยว่ามันจะย้อนกลับมาหลอกหลอนกันอีกครั้งได้ลงคอและความไม่ถนัดนี้เองเมื่อถูกสั่งให้เขียนอะไรก็ตามที่เป็นการเขียนแบบอิสระไม่จำกัดหัวข้อฉันจึงมักจะเลือกเขียนในเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองรู้ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องคิดต้องเค้นอะไรให้มากความแต่อย่าว่ากันนั้นเลยขนาดเลือกเขียนเรื่องที่คิดว่าง่ายครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาของฉันก็ยังคงจมอยู่กับข้อความเพียงแค่3บรรทัดบ้านของเรามีฐานะพอมีพอกินประโยคที่นับว่าใช้หากินกันตายทุกครั้งที่ต้องเขียนเรื่องราวของครอบครัวตัวเองฉันจ้องมองเนื้อความบรรทัดเดิมด้วยสมองอันตันทึบคงเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวทำให้ความคิดที่ไม่ค่อยจะทำงานอยู่แล้วยิ่งพากันนอนอุดอู้ขดตัวอยู่ในซอกหลืบฉันถอดแว่นกรอบเงินลงวางบนโต๊ะพลางใช้ปลายนิ้วนวดบริเวณหัวคิ้วที่รู้สึกปวดหน่วงลมร้อนพัดผ่านเข้ามากระทบกับชายผ้าม่านจนพะเยอะไหวเครื่องปรับอากาศในห้องนอนของฉันหยุดทำงานไปดื้อตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่แม่บอกว่าให้ทนร้อนไปสักระยะก่อนเพราะว่าเมื่อต้นเดือนเพิ่งจะจ่ายค่าซ่อมผนังในส่วนที่ถูกปลวกกัดกินไปในความโชคร้ายฉันยังนึกขอบคุณบุญกุศลที่ตัวเองทำมาที่อย่างน้อยเดือนนี้ก็ไม่ใช่เดือนเมษายนบ้านของเรามีฐานะปานกลางอยู่กันแบบพอมีพอกินข้อความชุดนี้ถูกฝังอยู่ในหัวของฉันมาเนิ่นนานแม้ว่าความจริงแล้วฉันจะยังไม่ค่อยแน่ใจนักในนิยามของคำว่าพอมีพอกินหรือรู้ขอบเขตของมันแน่ชัดนักครอบครัวเรามีกัน4คนแม่1ลูก3พ่อไม่อยู่ตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันกับน้องมักถามถึงพ่อบ่อยๆเมื่อตอนสมัยยังเด็กแต่ก็ไม่ได้คำตอบกระทั่งวันหนึ่งพ่อกลับมาขอเงินแม่นั่นก็คือครั้งแรกที่ฉันได้เห็นหน้าพ่อแบบที่ไม่ใช่ใบหน้าในรูปถ่ายซึ่งแอบไปค้นเจอในห้องเก็บของและนอกจากพ่อฉันก็ยังได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงที่เกาะหนึบอยู่ข้างตัวพ่อด้วยเป็นของแถมเสียงของพ่อที่พรุสว่าใส่แม่อย่างเจ็บแค้นเมื่อถูกปฏิเสธการให้เงินยังคงดังก้องอยู่ในรูหูรวมถึงสายตาคู่นั้นที่มองศพกับฉันก่อนจะละไปในชั่ววินาทีและหลังจากวันนั้นเสียงถามหาพ่อของเราสามพี่น้องก็เงียบลงและก็ไม่เคยดังขึ้นอีกเลย

เราสามคนเกิดห่างกันคนละปีฉันเป็นลูกคนกลางแต่พอได้มายืนเทียบไหล่กันแบบตอนนี้ฉันถึงเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะสูงนำหน้าพี่หนึ่งซึ่งเป็นพี่คนโตไปนิดหน่อยแล้วขณะที่เรากำลังยืนมองสายฝนที่เทกระหน่ำกันด้วยอารมณ์เซ็งๆอยู่นั้นหูของฉันก็ผ่านได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังแว่วมาตอนแรกฉันก็คิดว่าตัวเองหูเพี้ยนไปเพราะว่าตอนนี้เสียงฝนแทบจะดังกลบทุกอย่างกระทั่งได้ยินเสียงเดิมนั้นลอยเข้ามาโสดประสาทซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ยินเสียงอะไรไหมพี่หนึ่งหันมามองงงๆใต้ตายังมีรอยคล้ำจากการนอนดึกสองว่าไงนะสองถามว่าพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมสามล่ะได้ยินหรือเปล่ามันน่าจะดังมาจากตรงแถวโน้นอะทั้งสองคนขมวดคิ้วมองตามนิ้วมือของฉันที่ชี้ไปทางบริเวณด้านข้างของร้านที่มีพุ่มไม้เตี้ยๆอยู่สองสามพุ่มข้างกันนั้นเป็นกองลังกระดาษแล้วก็แผ่นไม้วางสุมกันอยู่อย่างระเกะระกะน้องเล็กสุดท้องมีสีหน้าระแวงเสียงอะไรอ่ะพี่สามไม่ได้ยินนะพี่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยพี่หนึ่งว่าแต่เมื่อกี้ฉันยังพูดไม่ทันจะจบเสียงหนึ่งก็ดังแจ้กขึ้นคงเพราะเสียงฝนที่เริ่มซาลงทำให้เสียงนั้นดังชัดเจนกว่าเก่าเสียงเดียวกับที่ฉันได้ยินในตอนแรกเราสามคนมองหน้ากันและด้วยสัญชาตญาณบางอย่างฉันเดินก้าวนำฝ่าปล่อยเม็ดฝนออกจากชายคาไปสู่ด้านนอกโดยมีพี่ใหญ่และก็น้องสุดท้องเดินตามมาติดเสียงก้อนกรวดบดกับพื้นรองเท้านักเรียนขณะที่ฉันเคลื่อนฝีเท้าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นทีละก้าวและเมื่อมั่นใจว่าต้นเสียงอยู่ตรงนี้ไม่ผิดแน่ฉันจึงหยิบไม้ที่วางผ้าแถวนั้นขึ้นมามือที่จับไม้ยื่นไปข้างหน้าเขียวเศษผ้ากระสอบที่คลุมลังกระดาษใบหนึ่งอยู่ออกเพื่อดูสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นแล้วฉันก็ได้พบมันแมวสีดำตัวหนึ่งนอนอยู่ในนั้นพร้อมกับส่งเสียงร้องดังลั่นว่าเหมียว

ฉันห่อมันไว้ในผ้าขุนหนูผืนเก่าที่กำลังจะถูกเลอะกลายไปเป็นผ้าขี้ริ้วมันเป็นลูกแมวตัวผู้ฉันเดาอายุว่าน่าจะประมาณสัก2เดือนเศษโชคดีที่มันไม่ได้เปียกปอนหรือว่าหนาวสั่นอะไรนักเพราะผืนผ้ากระสอบที่คลุมปากลังเอาไว้แบบที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือว่าตั้งใจแถวบ้านเราไม่มีแมวจรมานานแล้วข้อนี้ฉันเองก็ไม่รู้เหตุผลแน่ชัดแต่อาจเป็นเพราะว่าละแวกนี้มีหมาจรตั้งกกตั้งเหล่ากันอยู่เพ่นพ่านทั่วไปก็เป็นได้ฉันนึกไม่ออกเลยว่าเคยเห็นแมวเดินอยู่ตามถนนหรือว่าหลังคาบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อบ่ายที่ได้ยินเสียงร้องแว่วมาตอนหลบฝนฉันจึงประหลาดใจมากเราสามคนพี่น้องไม่มีใครรู้เลยว่าลูกแมวกินอะไรได้บ้างเราไม่เคยเลี้ยงแมวไม่สิอันที่จริงเราไม่เคยได้เลี้ยงสัตว์อะไรเลยด้วยซ้ำแม้แต่ปลาหางนกยุงในอ่างบัวทั้งที่พี่หนึ่งฉันแล้วก็สามล้วนแล้วแต่มีนิสัยรักสัตว์เหตุผลหนึ่งเดียวก็คือเพราะว่าแม่ไม่อนุญาตฉันคิดว่าแม่ไม่ได้เกลียดกลัวสัตว์แต่คงเพราะเหตุผลที่ว่าเราต้องรับผิดชอบดูแลมันนั่นแหละด้วยฐานะพอมีพอกินอย่างที่ว่าลำพังแม่หาเลี้ยงลูกสามคนก็เหนื่อยพอแล้วจะให้มาหาเลี้ยงอีกชีวิตเพิ่มก็รังแต่จะหาเหาใส่หัวมาเป็นภาระยุ่งยากเปล่าๆด้วยเหตุนี้พวกเราจึงตื่นเต้นกันมากที่ตอนนี้มีโอกาสได้เห็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งอยู่ในบ้านพี่หนึ่งโทรศัพท์ถามเพื่อนในชั้นเรียนมาได้ความว่าลูกแมววัยประมาณนี้ยังคงติดกินนมแต่ก็สามารถทานอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกได้แล้วพี่หนึ่งจึงอาสาออกไปซื้ออาหารสำหรับแมวเด็กจากร้านขายอาหารสัตว์ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเวลานี้แม่ยังไม่กลับบ้านพวกเราสามคนซึ่งอาบน้ำแต่งตัวใหม่เรียบร้อยแล้วมานั่งกองรวมกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นซึ่งปกติใช้สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจต่างๆทว่าวันนี้ความบันเทิงของพวกเราไม่ใช่ละครเย็นหรือว่ารายการเกมโชว์บนหน้าจอโทรทัศน์อย่างเคยแต่คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีขนสีดำเรียบลื่นแล้วก็ส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวไม่ยอมหยุดแม้หลังกินอิ่มแล้วฉันจิ้มจมูกสีดำของมันให้มันยกอุ้งเท้าขึ้นตะปบเล่นในตาสีดำสนิทล้อมกรอบด้วยสีเหลืองเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเสียงหัวเราะดังขึ้นอบอวลภายในห้องความผูกพันก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมันน่าเหลือเชื่อเพราะว่าฉันชื่นชอบแมวสีดำมานานแล้วสีสันราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนขับให้ดวงตากลมโตเปล่งประกายสุขสว่างสวยงามแปลกใหม่แมวในการ์ตูนหลายต่อหลายเรื่องที่ฉันเคยดูก็ยังเป็นแมวสีดำฉันลูบปลายจมูกสีดำสนิทนั้นอย่างใจลอยความเป็นไปได้ที่แม่จะอนุญาตให้เลี้ยงเจ้าแมวดำตัวนี้มีต่ำเตี้ยเรียดินถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองขอแม่ดูแลมันก่อนในระยะแรกรอจนกว่ามันจะโตกว่านี้แล้วก็รู้จักเอาตัวรอดได้สักหน่อยฉันเชื่อว่าแม่ไม่น่าจะใจร้ายเพราะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีนกบาดเจ็บตกลงมาแถวบ้านแม่ก็ยังดูแลมันจนกระทั่งกลับมาโบยบินได้อีกครั้งเสียงไขกุญแจประตูรั้วดังขึ้นเจ้าแมวดำเคลิ้มหลับไปแล้วในกองผ้าสาววิ่งไปเตรียมรินน้ำเย็นยกมาให้แม่ดื่มหลังกลับมาจากทำงานเหมือนทุกวันส่วนฉันประคองร่างเจ้าแมวดำไว้ลงบนโซฟาขณะที่พี่หนึ่งวิ่งไปรับถุงกับข้าวที่แม่แวะซื้อจากตลาดนัดก่อนกลับบ้านวันนี้รถรามันติดหน้าดูเลยวันนี้แม่ซื้อแกงเขียวหวานไก่ของโปรดกันมาด้วยนะสองอ่ะไปจัดกับข้าวใส่จงใส่จานมาให้เรียบร้อยอ้าวแล้วนั่นอะไรอ่ะประโยคของแม่สะดุดลงเมื่อกองผ้าบนโซฟาขยับไว้พร้อมกับเสียงร้องเล็กๆที่ดังลอดออกมาเราสามคนพี่น้องมองสบตากันโดยพร้อมเพรียงและพี่หนึ่งในฐานะพี่คนโตก็เป็นฝ่ายเริ่มพูดกระอ้อมกระแอ้มขึ้นมาก่อนว่าคือวันนี้ตอนที่หนูเดินกลับบ้านกับน้องนะแม่ฝนมันตกหนูก็เลยพาน้องไปหลบฝนอยู่ตรงร้านลุงปั้นแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนแมวมันร้องพอเดินไปดูก็เจอลูกแมวนอนอยู่ในรังอาจจะหลงมารู้ว่ามีคนเอามาทิ้งไว้นั่นจ้ะสิ้นคำบอกเล่าเท่านั้น
ฉันซึ่งอดรนทนไม่ไหวจึงถือโอกาสพล่งขึ้นต่อว่าให้พวกหนูดูแลมันก่อนเถอะนะแม่ให้มันโตกว่านี้อีกสักหน่อยพอดูแลตัวเองได้ค่อยปล่อยมันไปฉันพูดพลางเดินไปอุ้มเจ้าแม่ตัวเล็กในห่อผ้าขึ้นมาไว้ในอ้อมกอดจากนั้นจึงเปิดห่อผ้าที่ล้อมรอบตัวมันออกมาดูสิมันตัวเท่าเมี้ยงแค่นี้เองอ่ะแม่มันฉันเงยหน้าขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตในวงแขนคำพูดที่ตั้งใจจะโน้มน้าวติดชะงักอยู่ในลำคอเมื่อมองเห็นปฏิกิริยาของผู้เป็นมารดาเพราะว่าบัดนี้ดวงตาของแม่นั้นเบิกกว้างริมฝีปากเผยค้างเมื่อเห็นสีหน้าแบบนั้นทุกคนก็พลอยตกใจไปด้วยแกคิดบ้าอะไรอ่ะถึงเอามันเข้ามาในบ้านฮะเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอามันออกไปให้พ้นจากบ้านเดี๋ยวนี้แม่ฉันร้องเสียงหลงขณะที่สามกับพี่หนึ่งยืนตะลึงฉันบอกให้เอามันออกไปไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไงทำไมล่ะแม่ก็มันแค่ลูกแมวเองอ่ะขืนปล่อยไปตอนนี้มันก็โดนหมาในซอยกัดตายแน่ๆไหนจะพวกตัวเงินตัวทองในคลองที่ชอบโผล่มาอีกฉันลืมตัวแย่งแม่กลับไปเสียงดังอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนและการโวยวายอิตโรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นกันก็ช่างมันประไรแล้วมันกงการอะไรของแกใครสั่งใครสอนให้แกเอาแมวดำเข้ามาในบ้านฮะใครสั่งใครสอนแกฉันนิ่งอึ้งไม่ใช่เพราะว่าถูกแม่ตะคอกใส่แต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่แม่พูดออกมาเมื่อครู่นี่แม่จะให้เอามันออกไปปล่อยแค่เพราะมันเป็นแมวดำอย่างนั้นเหรอแมวดำเข้าบ้านใครก็มีแต่ความชิบหายมีแต่จะเอาโชคร้ายมาให้แกมีสมองบ้างหรือเปล่าเอามันออกไปปล่อยไกลๆบ้านเราเดี๋ยวนี้คำหยาบคายหลุดออกมาจากปากของแม่ต่อหน้าลูกเป็นครั้งแรกฉันได้แต่ยืนอ้าปากค้างทั้งยังหาเสียงของตัวเองไม่เจอราวกับว่ามันถูกดูดกลืนหายไปในหลุมดำโดยฉับพลันลูกแมวในอ้อมกอดขยับตัวเคลื่อนไหวเพราะเสียงกระโชกโฮกฮากที่กลืนกินกับความสงบแล้วก็เสียงหัวเราะก่อนหน้านี้ไปจนหมดสิ้นฉันบอกให้แกเอามันไปทิ้งซะไม่เส้นบางอย่างในตัวฉันขาดผึงหลังจากได้ยินคำว่าทิ้งทำไมแม่ถึงจะให้คำนี้ราวกับเจ้าแมวดำไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเสียงหอบหายใจด้วยแรงอารมณ์สะท้อนกับผนังห้องสีขาวนวลฉันยอมรับว่าตกใจที่ขึ้นเสียงเช่นนี้กับแม่แต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดทุกสิ่งเหลือเพียงความเงียบสงัดฉันจ้องตากับแม่ริมฝีปากเม้มแน่นเข้าหากันจนเจ็บก่อนจะเปิดออกเพื่อพูดประโยคสุดท้ายในวันนั้นหนูจะเลี้ยงมัน

บรรยากาศภายในบ้านเปลี่ยนไปนับจากวันนั้นสภาพของฉันกับแม่คุกคลุ่นเหมือนกองไฟที่มีควันและพร้อมจุดติดใหม่ได้ทุกเมื่อฉันไม่ได้คุยกับแม่มา2 วันแล้วข้าวเช้าก็ไปกินที่โรงเรียนส่วนข้าวเย็นฉันก็แวะซื้อขนมปังติดมือมาก่อนกลับบ้านส่วนเจ้าแมวดำฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเป็นกิจจลักษณะเพียงแต่เรียกมันว่าเจ้าดำไปตามรูปลักษณ์เท่านั้นตอนแรกฉันกังวลมากว่าจะเลี้ยงมันได้ยังไงในช่วงกลางวันพอลองปรึกษาพี่หนึ่งกับสามทั้งสองคนก็ออกความเห็นว่าให้พามันไปโรงเรียนด้วยก่อนในช่วงนี้พอกลับมาบ้านฉันก็จะเอามันไปไว้ในห้องนอนของตัวเองทั้งพี่สาวและน้องสาวทุกคนเห็นด้วยกับฉันที่ว่าถ้าปล่อยเจ้าดำออกไปตอนนี้โอกาสเสี่ยงที่มันจะตายมีสูงมากจนเกือบจะ 100% จึงไม่มีใครคัดค้านที่ฉันคิดจะเลี้ยงมันไว้เพียงแต่อยากจะให้พยายามทำความเข้าใจกับแม่แบบหันหน้าปรองดองกันซิก่อนฉันไม่เคยเถียงแม่ด้วยอารมณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อนเพราะว่าเห็นว่าตลอดมาสิ่งที่แม่บ่นแม่ว่าถึงแม้อาจจะก่อความรำคาญใจไปบ้างในบางครั้งบางคราวแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีและก็พึงกระทำอาจจะมีบ้างที่แม่บ่นว่าฉันเพราะสาเหตุมาจากความเชื่อในแบบที่ฉันมองไม่เห็นความสมเหตุสมผลเช่นอย่ากินข้าวถอยหลังสิชีวิตจะถอยหลังนะอย่าเหยียบธรณีประตูมันบาปหรือว่าอื่นๆแต่ฉันก็ยอมทำตามเพราะว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพียงแต่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่จะมีความเชื่อเรื่องแมวดำซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ฉันแอนตี้มากที่สุดทำไมสัตว์ตัวหนึ่งจะต้องถูกรังเกียจถูกขับไล่ถูกมองเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเพียงแค่เพราะสีขนของมันเพื่อนฉันเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่สวนแถวบ้านมีแมวมาออกลูกไว้หลายตัวแต่ละตัวก็มีคนมาช่วยรับไปเลี้ยงจนหมดเหลือไว้เพียงตัวเดียวคือตัวสีดำที่ไม่มีใครคนไหนอยากจะรับไปเป็นเจ้าของตอนที่ได้ฟังฉันรู้สึกโกรธมากไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าสุดท้ายคนที่เชื่อเรื่องงมงายพวกนั้นจะกลายมาเป็นแม่ของตัวเองถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองพยายามทำความเข้าใจกับแม่ดูสักครั้งเพราะว่าฉันเองก็อยากจะรีบคลี่คลายมวลอากาศอันแสนอึดอัดนี้ให้มาลายจบสิ้นไปโดยเร็ว2 มือของฉันกำช้อนส้อมขณะเตรียมพร้อมจะเอ่ยปากพูดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางการร่วมโต๊ะมื้อเย็นในรอบ3 วัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องแมวดำตัวนั้นที่ประพันธ์โดยพัสชนรัตนคงวิพุฒเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือน

0: และผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและโควต้านมโรงเรียนใหม่สอดรับภาระหนี้สะสมอสค.กว่า 4,500 ล้านบาท
1: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการระบายนมกล่องค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 1,900,000 หีบหรือกว่า 68 ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มการกระจายนมกล่องในล็อตดังกล่าวไปสู่ประชาชนให้มากขึ้นอีกทั้งได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและภาคเอกชนในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วๆนี้สำหรับการแก้ไขปัญหานมล้นตลาดซึ่งเป็นภาระที่อสค.ต้องแบกรับในการรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรเกินกำลังในการผลิตนั้นในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องโครงสร้างราคาการจัดสรรโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนที่ควรจะต้องจัดสรรโควต้านมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอสค.ที่ปัจจุบันมีหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทหากเพิ่มโควต้าการจัดสรรนมในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
0: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมทลายโกดังย่านคลองจันทยึดเครื่องจ่ายไฟไฟเส้น LED เถื่อนไร้มาตรฐานมูลค่ากว่า10ล้านบาท
2: พลเอกณรบบุญบัวทองประธานชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับนายเอกนิติพรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังย่านคลองจันทยึดอายัดเครื่องจ่ายไฟและไฟเส้น LED ที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอก.รวม 85,595 ชิ้นมูลค่ากว่า 10,900,000 บาทหลังพบการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายให้กับร้านค้าและสถานบันเทิงต่างๆโดยสินค้าเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมความร้อนจนนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้อีกทั้งยังปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนระบบสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้ได้ยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางเพื่อเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดพร้อมเตือนประชาชนให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมอก.เพื่อความปลอดภัยปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งให้การช่วยเหลือแรงงานที่ถูกหลอกไปทำงานในไอร์แลนด์ถูกจับส่งตัวกลับประเทศเสียหายกว่า21ล้านบาทนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งกรมการจัดหางานเร่งดำเนินคดีบริษัทรับทำวีซ่าหลอกคนหางานในจังหวัดเชียงรายไปทำงานประเทศไอร์แลนด์หลังมีผู้เสียหายอย่างน้อย20คนเสียเงินรายละ 290,000 ถึง 350,000 บาทแต่เมื่อเดินทางถึงปลายทางกลับพบว่าใช้สัญญาจ้างปลอมถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไอร์แลนด์จับกุมและส่งตัวกลับประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบผู้เสียหายเพิ่มเติมอาจมีมากกว่า60รายมูลค่าความเสียหายกว่า21ล้านบาทและสั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

้าวก้มพักคมหัดสุพิพัฒน์ฉัตรเหลิมชนอาเสียนระพาดดลอดิเรกวโรดมเมตตาประชาราชธนุชาติกะเสมสมดังฝนชะโลมพรมดุจะทานชะโลทรปวงชนประสบสุขนิรทุกข์สโมสร

บำเพ็ญคุณากรหิตะเพื่อผดุงไทยกอบเกียรติติคุณก้องยะสะสองพิสิทธิ์ใสเอกองค์พระทรงชัยสุสวัสดิ์จรัสเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

0: คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ไม่อ้วน

0: to the poor. More and more, you just can't reject it. And I'm the one that can relate to you, him, her, and your buddy. Cause everybody.
1: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นคดีหลอกซื้อขายสินค้า
7: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เปิดเผยสถิติการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่19ถึง25กรกฎาคมพบว่ามีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านออนไลน์จำนวน 5,716 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่ยังเป็นคดีการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการสร้างมูลค่าความเสียหายทางการเงินสูงที่สุดต่อเนื่องจำนวน 4,429 คดีคิดเป็นกว่า 77% ของคดีทั้งหมดมูลค่าความเสียหายกว่า48ล้านบาทขณะที่สถิติจังหวัดที่ได้รับแจ้งความมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและจังหวัดขอนแก่นและพบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 21-30 ปีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพลวงให้ซื้อขายสินค้าหรือบริการ

0: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการเป็นครั้งแรกในวันที่3สิงหาคมนี้โดยมีวาระสำคัญที่จะร่วมพิจารณาอาทิสถานการณ์และข้อมูลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวปีการผลิต 2568/69 การติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 ทั้งข้อเสนอค่าบริหารจัดการไร่ละ 1,000 ถึง 2,000 บาทสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่การบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานให้สอดคล้องกับฤดูการเพาะปลูกการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อไร่เชื่อว่าภายหลังการประชุมจะเห็นความชัดเจนของแนวนโยบายของภาครัฐที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนที่คณะอนุกรรมการจะนำผลของที่ประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.ในการให้ความเห็นชอบต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: หน่วยงานความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเน้นป้องกันเชิงรุกและเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมง
2: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับการกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้พร้อมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ในอำเภอสุไหงโกลกและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับเพิ่มความเข้มข้นระบบตรวจการจุดตรวจจุดสกัดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมเป็นหูเป็นตาในชุมชนเพื่อป้องกันเหตุลดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจเมืองชายแดนหากพบบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะถูกใช้คำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง Blues for อุทิศอุทิศในชื่อเพลงนี้คือคุณอุทิศธินกรณ์อยุธยานะคะเป็นนักดนตรีอสวันศุกร์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6สิงหาคม2522ค่ะทรงมีพระเมตตาจึงทรงพระราชนิพนธ์เพลงพระราชทานหลังจากคุณอุทิศถึงแก่กรรม4วันค่ะจากนั้นโปรดให้วงอสวันศุกร์บรรเลงทางวิทยุอสเมื่อวันที่10สิงหาคม2522ชื่อเพลง Blues for อุทิศเพลงนี้ไม่มีคำร้องนะคะเป็น

ลงพระราชนิพนธ์ Blues for Utith เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่46ส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2522พระราชทานแก่นายอุทิศธินกรณ์อยุธยานักดนตรีอสวันศุกร์ซึ่งถึงแก่กรรมค่ะเราจะต่อกันได้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะ3เพลงเริ่มได้เพลงชะอ้อนรักโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธต่อได้ครวญรักโดยสุนทรภรณ์ค่ะเพลงนี้ครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและรอยรักรอยร้าวโดยคุณมัทนามรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะ

สามเพลงแรกจบไปแล้วค่ะชะอ้อนรักครวญรักและรอยรักรอยร้าวต่อด้วยเพลงโคมสวรรค์โดยคุณจันทนาโอเบยวาทเพลงความรักกับวาสนาโดยคุณวินัยจุลบุษปะและความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชวีช่วงวิทย์นะคะทั้งสามเพลงนี้ครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะชุดที่3จะเริ่มด้วยเสียงของคุณเลิศผสมทรัพย์ในเพลงคาวบอยไทยคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐต่อด้วยป่วยการรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งและแม่เนื้อทองคุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์แต่ง

Bye.

0: 3เพลงที่จบไปนั้นคือคาวบอยไทยป่วยการรักและแม่เนื้อทองในช่วงนี้เราจะฟังศาสตราจารย์ในแพทย์บุญพิษอมาตยกุลนะคะคุยกับคุณรวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติหลาย10ปีมาแล้วนะคะ
1: รู้สึกเป็นครั้งแรกที่มานั่งฟังเสียงตัวเองรู้สึกแสบหูมากเลย
2: ที่ว่าแสบหูเพราะไงครับเพราะว่าเครื่องขยายเสียงมันดังเกินไปหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ได้ค่ะรู้สึกว่าเสียงตอนนั้นทำไมมันแหลมอย่างนั้น
2: ขอเรียนถามคุณรงทองนิดนะฮะไปยังไงมายังไงถึงเดินเข้ามาที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: เอาเป็นว่าโลกนี้จะมีคนชื่อรวงทองทองลั่นทมร้องเพลงให้ท่านฟังก็แล้วกันนะคะเลยพรมได้ลิขิตว่าก็ต้องไปที่วงสุนทราภรณ์สิจะได้เกิดปีนั้นไม่ได้เรียนต่อค่ะจบมัธยม6แล้วก็คุณพ่อก็ฐานะทางการบ้านก็ไม่ดีก็บอกให้หางานทำแต่ตัวเองนั้นรักที่จะร้องเพลงของสุนทราภรณ์มาตั้งแต่อายุ11ขวบนะโดยเฉพาะเสียงพี่มัณฑนาเนี่ยค่ะเป็นแรงดึงดูดอย่างมากทีเดียวทำให้มีความรักในผลงานของสุนทราภรณ์แล้วก็เลยคิดหาทางที่จะไปสมัครร้องกับท่านหัวหน้าเอื้อสุนทรสนานทุกสิ่งทุกอย่างก็อำนวยให้ค่ะสรุปว่าได้ไปพบท่านท่ามกลางความสั่นไปทั้งหมดสั่นทั้งใจทั้งขาทั้งปากทั้งเพราะว่าตอนนั้นอายุ18นะฮะ
2: เพลงแรกที่ถูกทดสอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงแรกที่ร้องให้ท่านหัวหน้าเอื้อฟังคือเพลงของพี่เพ็ญศรีค่ะอย่าใจอย่า

ที่จบไปนี้ก็คือคำรำพันธ์ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวชและครูเอื้อค่ะและก่อนหน้านั้นคือยาใจยาจบที่คุณรวงทองบอกว่าขับร้องเพลงนี้ให้ครูเอื้อฟังในวันแรกที่เข้ามาเป็นนักร้องฝึกหัดแล้วก็ร้องเพลงนี้ให้ครูเอื้อฟังก่อนที่จะรับเข้าไว้ฝึกร้องเพลงต่อไปนะคะต่อด้วยเสียงของคุณสุปนีภุกสมบุญในเพลงเจ้าชู้ประตูดินครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งเปลี่ยวใจโดยคุณวรนุชอารีขับร้องผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ไปเลือกหน้าหวังจะมาฝากรักกับทีม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยรัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
7: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องตัวรัฐบาลมีการรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามความสมัครใจขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพบุรุษ

0: โจนและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่คาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังจากพื้นที่ดังกล่าวประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.1 เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13ราย JMA เปิดเผยอีกว่าจังหวัดคุมาโมโตะประสบเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock มากกว่า60ครั้งขณะเดียวกันนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้ประชาชนเกือบ 37,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้และผู้ประสบภัยมากกว่า 9,000 คนเข้าไปหลบภัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวประมาณ500แห่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่29กรกฎาคม2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงฟังเพลงดุจบิดามารดอนคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงประพันธ์ทำนองในปี2516คุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือดุจบิดามารดร นะคะผลงานพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์ต่อได้เพลงร่วมทางเดินโดยคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงร่วมทางเดินจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณนภาหวังในธรรมขับร้องนำท่านผู้ฟังคะวันนี้29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะเพื่อระลึกถึงวันที่29กรกฎาคมปี2505นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปทรงร่วมอภิปรายปัญหาการใช้คำไทยที่จุฬาค่ะและทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าเราโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการอย่างหนึ่งก็ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้และอีกตอนหนึ่งนะคะมีพระราชดำรัสว่าปัญหาที่สามก็คือพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยภาษาไทยจึงได้บัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ซึ่งก็มีความจำเป็นทางวิชาการไม่น้อยแต่คำง่ายๆนั้นก็ควรใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากจากพระราชดำรัสนี้แหละค่ะคณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้ทุกวันที่29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและขณะเดียวกันทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้พิจารณานักร้องต่างๆขับร้องรวมทั้งครูเพลงที่ได้แต่งคำร้องด้วยว่ามีการรักษาภาษาไทยของเรามากน้อยเพียงใดแล้วก็ให้รางวัลให้ชื่อเพชรในเพลงนะคะปีนี้2569ก็มีรางวัลเพชรในเพลงทั้งเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่งค่ะสำหรับเพลงไทยสากลผู้ขับร้องที่ได้รางวัลที่1ก็คือคุณพลพลพลกองเสงขับร้องเพลงไร้น้ำหนักซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของโปสิทธิ์สุวรรณิกและอภิชาติพรหมรักษานักร้องหญิงที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลงในการขับร้องเพลงไทยสากลก็คือผิงผิงขับร้องเพลงอโยธยาทั้งคำร้องและทำนองโดยครูชลธีทานทองนักร้องเพลงไทยสากลฝ่ายชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะคะคือคุณรัชเมธสูงโชคพิบูลหรือเล็กรัชเมธจากเพลงอบอวนผลงานของจารุพันธ์สีม่วงกลมค่ะและนักร้องเพลงไทยสากลรองชนะเลิศฝ่ายหญิงคือเรืออากาศโทหญิงกัญญารัตน์ก่อนสุดที่นันนะคะในเพลงวสันต์แทงโก้เป็นผลงานของนาวาอากาศโทจิระสัตพันธ์คิรีแห่งกองทัพอากาศและเนื่องจากดิฉันไม่สามารถจะหาเพลงอโยธยาขับร้องโดยผิงผิงซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิงได้ก็คงจะฟังเพียง3เพลงนะคะคือชนะเลิศฝ่ายชายโดยพลพลพลกองสิงในเพลงไร้น้ำหนักรองชนะเลิศฝ่ายชายคือรัชเมธสุวโชคพิบูลจากเพลงอบอวนและรองชนะเลิศฝ่ายหญิงเรืออากาศโทหญิงกัญญารัตน์ก่อนสุดที่นันในเพลงวสันต์แทงโก้3เพลงค่ะ

0: เราได้ฟังเพลงที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลงทั้งชนะเลิศและรองชนะเลิศเพลงไทยลูกกรุงจบไปแล้วนะคะคราวนี้มาพบกับศาสตราจารย์ในแพทย์พุนพิษอมาตยกุลว่าด้วยเรื่องของเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางงามเป็นผู้ขับร้อง
1: นางสาวไทยคนแรกสมัยนั้นยังใช้คำว่านางสาวสยามอยู่นะครับที่ขับร้องเพลงไทยสากลบันทึกแผ่นเสียงเนี่ยเธอชื่อคุณมยุรีวิชัยวัฒนะเมื่อปีพ.ศ. 2480เธอได้รับเลือกเป็นนางสาวสยามตอนนั้นอายุเพียง16ปีถ้าเกิดเมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2465ที่ตำบลเสาชิงช้าแต่ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดนะครับแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นนางสาวสยามครั้งนั้นก็กรมรถไฟก็มีความยินดีมากทีเดียวให้เธอนั่งรถไฟชั้นหนึ่งกลับไปสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีการฉลองกันเป็นการใหญ่เลยทีเดียวครับภายในปีนั้นนะครับที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนางสาวสยามเนี่ยพรางบูนหรือครูจวงจันทร์จันทคณาเนี่ยก็ได้แต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งแล้วก็เชิญให้คุณมยุรีไปขับร้องโดยในตองเอกชวนเจ้าของห้างแผ่นเสียงตรากระต่ายที่บางลำพูนะครับเป็นผู้สนับสนุนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งจับท่องจัดหับเตรียมช่างเอนจิเนียร์มาทำการบันทึกเสียงมีการซ้อมร้องกันเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้วงดนตรีที่เรียกว่าวงแจ๊สแบนด์ซึ่งแปลงมาจากคำว่าแจ๊สแบนด์เนี่ยนะครับของในตองเอกชวนเนี่ยเป็นผู้บรรเลงครูพรานบูนแต่งแล้วก็มาควบคุมการฝึกซ้อมแล้วก็มาบันทึกเสียงกันเลยทีเดียวครับเพลงนั้นชื่อว่าเพลงคลื่นสู้ลมนะฮะโชคดีจริงๆครับคนพบแผ่นเสียงแผ่นนั้นเป็นเสียงตรากระต่ายหน้าสีน้ำเงินเพลงนั้นชื่อว่าเพลงคลื่นสู้ลมนะฮะเป็นเพลงมีลักษณะเป็นเพลงไทยสากลรุ่นของพรานบูนนั่นทีเดียวมีด้วยกัน3ท่อนฟังเสียงเธอร้องแล้วก็จดเนื้อมาได้ว่าคลื่นเสียงคลื่นกระทบฝั่งยิ่งดูยิ่งฟังเสียงคลื่นกระทบกระทั่งกระแทกฝั่งแล้วก็หายคลื่นริมลาดหาดทรายวันไหวนะฮะเหมือนกับคลื่นในอกคลื่นระกำช้ำฟกนี่สิสุดจะยกให้พ้นอกระทมท่อนสองบอกว่าความรักที่ไม่ราบรื่นเหมือนดังลอนคลื่นซัดถมเรารักหากเขานิยมว่ารักและสวยสมงามเพลิดเพล้วลำละหารลำทานละหารละหัดแม้จะต้องลมพัดเพียงแผ่วอุปสรรคก็หน่ายลืมดูเป็นละลอกแก้วแผลวพรายผมอาจจะอ่านเนื้อร้องไม่ค่อยชัดเจนนะฮะเพราะเหตุว่ามันฟังมากระท่อนกระแท่นเต็มที่ผมว่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังดีกว่าว่าเขาร้องกันยังไงนะครับเสียงของคุณมยุรีวิชัยวัฒนะเนี่ยสมัยนั้นก็ร้องตามแบบของแม่ปทุมนางเอกซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดว่าจะต้องร้องลักษณะอย่างแม่ปทุมนี่ถือว่าเป็นของเก่งมากนะครับเป็นคนเก่งมากหรือว่าร้องตามลีลาที่นักร้องสตรีในสมัยนั้นร้องละครร้องนะครับลองฟังนะครับกว่าจะค้นแผ่นเสียงนี้มาได้มาเป็นกำนันท่านผู้ฟังในวันนี้เพลงคลื่นสู้ลมร้องโดยมยุรีวิชัยวัฒนะนางสาวสยามครับ

0: คือเสียงแท้ๆทีเดียวของคุณมยุรีวิชัยวัฒนะร้องเมื่อปีพ.ศ. 2480ตอนนี้เธออายุได้16ปีนะครับ
1: จะมีเพลงที่ทั้งนางสาวไทยและรองนางสาวไทยขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้ส่วนหนึ่งเราจะฟังกันต่อไปนี้เลยค่ะเพลงแรกมงกุฎแห่งดวงใจโดยคุณประชิตทองอุไรนางสาวไทยปี2495ต่อด้วยเพลงมาลีนารีขับร้องโดยคุณปราณีมาลีพันสกุลรองนางสาวไทยปี2491ค่ะเพลงที่3วันนั้นคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กับคุณเจรนันท์ เสวตนันท์นางสาวไทยปี2508เพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุยุคลและคุณสง่ารัมภีร์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ขับร้องโดยทั้งนางสาวไทยและรองนางสาวไทยแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะต่อไปคุณชัชดาพรลักษณเวศรองนางสาวไทยปี2508ค่ะเพลงทาสบางหลังขับร้องคู่กับคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและคุณชัชดาพรอีกเพลงหนึ่งคือบัญชารักผลงานของอาศิสถา

ความจริงคุณชัชดาพรรักษณเวทรองนางสาวไทยนี่ก็ขับร้องเพลงเอาไว้หลายเพลงนะคะเราก็จะฟังเพียงแค่นี้รองนางสาวไทยอีกท่านหนึ่งคือคุณอรัญญานามวงค่ะรองนางสาวไทยปี2507นะคะเราฟัง2เพลงนะคะเพลงแรกรักแท้ครูแก้วแต่งคำร้องครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองขับร้องโดยคุณอรัญญานามวงนะคะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงชมไพรคุณอรัญญานามวงขับร้องกับคุณสมบัติเมธนีค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิงคุณสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งฟังสอง

เราฟังเพลงจากการขับร้องของนางสาวไทยและรองนางสาวไทยในสมัยต่างๆกันพอสมควรสุดท้ายก่อนจากกันค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเราฟังเพลงรักภาษาไทยขับร้องหมู่นะคะดิฉันได้จาก YouTube CRA จุฬาภรณ์ Channel ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เป็นเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในวันนี้ก็นำเสนออุโบสถสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนนางวิสาขาโดยตรงปรารภเหตุที่เธอได้มารักษาศีล8หรือที่เราเรียกกันว่าศีลอุโบสถอยู่ที่บุพพารามว่าการรักษาอุโบสถนั้นแบบที่ไม่ประเสริฐก็มีคือมีความงมงายมีความไม่ถูกต้องและแบบที่ประเสริฐคือมีความเป็นอริยะมีความเป็นประเสริฐได้บุญอย่างแท้จริงคน2คนนั่งอยู่ที่วัดเดียวกันอาจจะประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ได้รายละเอียดนั้นมีความแตกต่างกันอยู่เราก็มีเรื่องราวอธิบายถึงการที่สุภาพสตรีจะอยู่ครองเรือนให้ได้อย่างมีความสุขไม่เกิดเป็นภัยไม่เกิดเป็นโทษได้กำไรในการอยู่ครองเรือนได้อย่างไรเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าปรารภท่านพระอนุรุทธะที่ได้ไปเห็นเหล่าเทวดาชั้นมนาปมายิกาที่มีความสวยงามมีความพรั่งพร้อมด้วยสมบัติต่างๆก็เพราะว่าได้ทำความดีไว้ในโลกนี้เราก็นำเรื่องราวนี้มาบอกสอนนางวิสาขาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่บุพา

ข้อที่510มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิกรามารดาในบุปผารามใกล้พระนครสาวัตถีก็ครั้งนั้นแลนางวิสาขาได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในวันอุโบสถถวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าวิสาขาเธอมาจากไหนหรือตั้งแต่ยังหัววันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วันนี้ดิฉันจะเข้าจำอุโบสถวิสาขาก็อุโบสถมีสามอย่างคือโคปาละกะอุโบสถนิคันทักอุโบสถและอริยะอุโบสถวิสาขาก็โคปาละอุโบสถเป็นอย่างไรคือเปรียบเหมือนนายโคบาลเวลาเย็นมอบฝูงโคให้แก่เจ้าของแล้วพิจารณาดังนี้ว่าวันนี้โคเที่ยวไปในพื้นที่โน้นดื่มน้ำในพื้นที่โน้นพรุ่งนี้โคจะเที่ยวไปในพื้นที่นั้นจะดื่มน้ำในพื้นที่นั้นแม้ฉันใดวิสาขาข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคนรักษาอุโบสถบางคนในโลกนี้พิจารณาดังนี้ว่าวันนี้เราเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้กินของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้พรุ่งนี้เราจะเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนั้นกินของเคี้ยวชนิดนั้นเขามีใจประกอบด้วยความโลภอยากได้ของเขาทำวันให้ล่วงไปด้วยความโลภนั้นวิสาขะโคปาละอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละก็โคปาละอุโบสถที่บุคคลเข้าจำแล้วอย่างนี้ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากวิสาขาก็นิคันธอุโบสถเป็นอย่างไรคือมีสมณะนิกายหนึ่งมีนามว่านิกรณ์นิกรณ์เหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ว่ามาเถิดพ่อคุณจงวางคันธะในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศบุรพาในที่เลยร้อยยอดไปจงวางทันทะในหมู่สัตว์ที่อยู่ในทิศปัจจิมในที่เลยร้อยยอดไปจงวางทันทะในหมู่สัตว์ที่อยู่ในทิศอุดรและทักษิณที่เลยร้อยยอดไปในกรณ์เหล่านั้นชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณาสัตว์บางเหล่าไม่ชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณาในสัตว์อีกบางเหล่าด้วยประการชนีในกรณีเหล่านั้นชักชวนสาวกในวันอุโบสถเช่นนี้ว่ามาเถิดพระคุณท่านจงทิ้งผ้าเสียทุกชิ้นแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นที่กังวลของใครๆในที่ไหนๆตัวเราก็ไม่มีความกังวลในบุคคลและสิ่งของใดๆในที่ไหนๆดังนี้แต่ว่ามารดาและบิดาของเขารู้อยู่ว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราแม้เขาก็รู้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นมารดาบิดาของเราอันหนึ่งบุตรและภรรยาเขาก็รู้อยู่ว่านี้เป็นบิดาสามีของเราแม้เขาก็รู้ว่านี้เป็นบุตรภรรยาของเราพวกทาสและกรรมกรของเขาก็รู้ว่าท่านผู้นี้เป็นนายของเราถึงตัวเขาก็รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นทาสและกรรมกรของเราเขาชักชวนในการพูดเท็จในสมัยที่ควรชักชวนในคำสัตย์ด้วยประการฉะนี้เรากล่าวกรรมของผู้นั้นว่าเป็นมุสาวาทพอล่วงราตรีนั้นไปเขาย่อมบริโภคโภคะเหล่านั้นที่เจ้าของไม่ได้ให้
เรากล่าวถึงกรรมของผู้นั้นว่าเป็นอทินาทานวิสาขานิคันธอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละก่อนนิคันธอุโบสถที่บุคคลเข้าจำอย่างนี้แล้วไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากวิสาขาก็อริยอุโบสถเป็นอย่างไรคือจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้

ย่อมระลึกถึงพระตถาคตว่าแม้ด้วยเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึง

จะทำให้สะอาดได้เพราะอาศัยขี้ตะกันดินเหนียวน้ำและความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขาศีรษะที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรฉันนั้นเหมือนกันก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วด้วยความเพียรอย่างไรวิสาขาคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ตามระลึกถึงพระตถาคตอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่คนฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์เมื่อเธอมันนึกถึงพระตถาคตอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทย์และเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเข้าจำพรหมอุโบสถอยู่ร่วมกับพรหมและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภพรหมเกิดความปราโมทย์และเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียร

ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาสู่ตัวอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อเธอมันนึกถึงธรรมะอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้วิสาขาเปรียบเหมือนกายที่เปื้อนจะทำให้

ด้วยความเพียรได้อย่างไรคือจะทำให้สะอาดได้เพราะอาศัยเชือกจุนสำหรับอาบน้ำและความพยายามที่เกิดขึ้นแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขากายที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็ย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมะในนี้ย่อมตามระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำธรรมะอุโบสถอยู่ร่วมกับธรรมะและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภธรรมะเกิดความปราโมทย์และเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรได้อย่างไรคืออริยสาวกในธรรมะวินัยนี้

มันระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วข้อนี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนี่แหละคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเธอมันระลึกถึงพระสงฆ์อยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ปรีเหมือนผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรวิสาขาก็ผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือเพราะอาศัยเกลืออาศัยน้ำด่างอาศัยโคไมกับน้ำกับความเพียรอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขาผ้าที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรข้อนี้ฉันใดจิตก็ย่อมทำให้ป่องแป้วได้ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มันระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำสังฆอุโบสถอยู่ร่วมกับสงฆ์และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภสงฆ์เกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงศีลของตนอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาอันวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิลูกกรรมเป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อเธอมันระลึกถึงศีลอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนกระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรก็กระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือจะทำให้ใสได้ด้วยเพราะอาศัยน้ำมันเท่าแปรงกับความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขากระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ก็ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงศีลของตนอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำศีลอุโบสถอยู่ร่วมกับศีลและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภศีลเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ด้ว
้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงเทวดาว่าเทวดาพวกชั้นจาตุมหาราชิกาก็มีอยู่เทวดาพวกชั้นดุสิตก็มีอยู่เทวดาพวกชั้นนิมมานรดีก็มีอยู่เทวดาพวกชั้นปรินิมิตตสวัสดีก็มีอยู่เทวดาที่นับเนื่องเข้าในหมู่พรหมก็มีอยู่เทวดาพวกที่สูงกว่านั้นขึ้นไปก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศรัทธาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศีลแม้เช่นนั้นของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นสุตะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจากาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นจากาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ปัญญาเช่นนั้นของเราก็มีอยู่เมื่อเธอระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญากองตนกับเทวดาเหล่านั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนทองที่หมองจะทำให้สุกได้ก็ด้วยความเพียรก็ทองที่หมองจะทำให้สุกได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือจะทำให้สุกได้เพราะอาศัยเบ้าล้อมทองเกลือยางไม้และครีมกับความพยายามที่เกิดแต่เหตุนั้นของบุคคล

ได้ด้วยความเพียรอย่างนั้นคืออริยสาวกตามระลึกถึงเทวดาพวกชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นก็แม้ศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของเราก็มีอยู่อริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำเทวดาอุโบสถอยู่ร่วมกับเทวดามีจิตผ่องใสเพราะปรารภเทวดาเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตจะได้นี่แหละวิสาขาจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเปลี่ยนอย่างนี้วิสาขาก็อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเป็นดูกรณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวงอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเป็นดูกรณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้หวังแต่ก่อนที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็จะละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับเอาแต่ก่อนที่เขาให้หวังอยู่แต่ก่อนที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์นี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละกรรมนั้นเป็นค่าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนนั้นเป็นกิจของชาวบ้านตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการพูดเท็จเว้นการจะการพูดเท็จพูดแต่คำจริงรักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกแม้เราก็ได้ละการพูดเท็จเว้นการจะการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์พูดเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแม้จนตลอดชีวิตแม้เราก็ละการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
เว้นการจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความ

ได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายฉันหนเดียวเว้นการบริโภคในราตรีงดการฉันในเวลาล่วงการจนตลอดชีวิตแม้เราก็บริโภคคนเดียวเป็นการบริโภคในราตรีงดการบริโภคในเวลาล่วงการตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์ข้อนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการฟ้อนรำกับร้องการประคมดนตรีและการดูกลเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลธรรมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและก็เรื่องประเติงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจนตลอดชีวิตแม้เราก็เว้นขาดจากการฟ้อนรำกับร้องการประคมดนตรีและการดูกลเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลธรรมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและก็เรื่องประเติงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์ข้อนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เว้นขาดจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนต่ำคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์นี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้ววิสาขาก็อริยอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละอริยอุโบสถอันบุคคลเข้าจำอย่างนี้แล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแผ่ไพศาลมากอริยอุโบสถมีผลมากเพียงไรมีอนิสงส์มากเพียงไรมีความรุ่งเรืองมากเพียงไรมีความแผ่ไพศาลมากเพียงไรคือเปรียบเหมือนผู้ใดพึงครองราชเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชนบทประกอบด้วยแคว้นใหญ่16แคว้นเหล่านี้อันสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการได้แก่แคว้นอังคะแคว้นมคธแคว้นกาสีแคว้นโกศลแคว้นวัชชีแคว้นมัลละแคว้นเจตีแคว้นวังสะแคว้นกุรุแคว้นปัญจาละแคว้นมัชชะแคว้นสุรเสนะแคว้นอัสกะแคว้นอวันตีแคว้นกันธาระแคว้นกัมโพชะก็การครองราชของผู้นั้นยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะราชสมบัติเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา50ปีซึ่งเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมาราชิกาโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็นเดือนหนึ่งโดยเดือนนั้น12เดือนเป็นปีหนึ่งโดยปีนั้น500ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณของอายุของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา
วิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8เหล่านี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติที่เป็นของมนุษย์เมื่อจะนำเข้าไปเปรียบกับความสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา100ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็นเดือนหนึ่งโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น1,000ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาชั้นดาวดึงเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา200ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นยามาโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 2,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นยามาวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นยามาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขาก็500ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิตโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 5,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิตวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิตวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขาก็800ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรตีโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 8,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณของอายุเทวดาชั้นนิมมานรตีวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8นี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นนิมมานรตีวิสาขาเราหมายเอาถึงความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัตินั้นเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้ว
เป็นของเล็กน้อยวิสาขา 1,600 ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 16,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีวิสาขาก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำบุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ดาวนี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แหละจึงกล่าวว่าราชสมบัตินั้นเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยแต่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าบุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงงดเว้นเมถุนอันเป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคโภชนะในเวลาวิกาลในกลางคืนไม่พึงทัดทรงดอกไม้ไม่พึงลูบไล้ของหอมและพึงนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ซึ่งเขาผู้ลาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8นี้แล้วว่าอันพระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดแห่งทุกทรงประกาศไว้พระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสองที่น่าดูส่องแสงโคจรไปทั่วสถานที่ประมาณเท่าไหร่และพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นกำจัดความมืดเป็นอากาศทำให้ทิศรุ่งโรจน์ส่องแสงอยู่ในนภาอากาศทั่วสถานที่มีประมาณเท่าใดทรัพย์คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์ทองสิงคีและทองคำตลอดถึงทองชนิดที่เรียกว่าหัตถกะเท่าที่มีอยู่ในสถานที่ประมาณเท่านั้นยังไม่ถึงแม้ซึ่งเสี้ยวที่16ของอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8และทั้งหมดยังไม่ถึงเสี้ยวที่16ของแสงจันทร์และหมู่ดาวเพราะฉะนั้นแลสตรีบุรุษผู้มีศีลเข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ทำบุญซึ่งมีสุขเป็นกำไรเป็นผู้ไม่ถูกนินทาย่อมถึงสักขสถานอุโบสถสูตร

ประทับอยู่ณปราสาทของมิครมารดาในบุพารามใกล้พระนครสาวัตถีครั้นนั้นแลนางวิสาขามิครมารดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนางวิสาขาว่าวิสาขามาตุคามคือหญิงชาวบ้านผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ชื่อว่าปรารภโลกนี้แล้วก็ธรรมะสี่ประการเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้จัดการงานอย่างดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี 3. ประพฤติเป็นที่พอใจของสามีและ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหาไม่ได้วิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้จัดแจงการงานอย่าง

ในการงานภายในบ้านของสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือการทำผ้าฝ้ายประกอบด้วยปัญญาเรื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานนั้นๆอาจจะทำหรืออาจจัดให้กระทำได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีวิสาขาก็หญิงชาวบ้านคือมธุกามเป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นอย่างไรคือมธุกามในโลกนี้ย่อมรู้การงานที่คนในปกครองภายในบ้านของสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกรทำแล้วว่าทำแล้วที่ยังไม่ได้ทำว่ายังไม่ได้ทำรู้คนที่ป่วยไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงและแบ่งของควรเคี้ยวของบริโภคให้ตามเหตุที่ควรวิสาขามาตุคามที่เป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุคามเป็นผู้ประพฤติเป็นที่พอใจของสามีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ไม่ละเมิดสิ่งอันไม่เป็นที่พอใจของสามีแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตมาตุคามประพฤติเป็นที่พอใจของสามีอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้อย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้จัดการทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองที่สามีหามาได้ให้คงอยู่โดยการรักษาคุ้มครองและไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ปลานทรัพย์ให้พินาศมรดกรรมที่รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นอย่างนี้แหละวิสาขามรดกรรมผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการเหล่านี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ชื่อว่าปรารภโลกนี้แล้วและมาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมอีกสี่ประการต่อไปนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าชื่อว่าปรารภโลกหน้าแล้วก็ธรรมะสี่ประการเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะและเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ได้ด้วยตนเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมก็สั่งสอนสัตว์วิสาขามาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างไร
คือมาตุคามในโลกนี้มีจิตปราศจากมนทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานมาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเรื่องพิจารณาความเกิดขึ้นระดับไปอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมาตุคามที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุคามที่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าชื่อว่าปรารภโลกหน้าแล้วจะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่ามาตุคามผู้จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้มาตุคามนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีลปราศจากความตระหนี่รู้ความประสงค์ชำระทางสัมปรายิกตประโยชน์อยู่เป็นนิดนารีใดมีธรรมแปดประการนี้ดังกล่าวมานี้ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญนารีแม้นั้นว่าเป็นผู้มีศีลตั้งอยู่ในธรรมพูดคำสัตย์อุบาสิกาผู้มีศีลเช่นนั้นถึงพร้อมด้วยอาการ16อย่างประกอบด้วยองคุณ8อย่างย่อมเข้าถึงเทวโลกประเภทมนาปกายิกาอิทะโลกสูตรจบอนุรุทธสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่15ข้อที่100

ใกล้พระนครโกสัมพีก็สมัยนั้นแลท่านพระอนุรุทธะไปยังวิหารที่พักกลางวันเลิกเร้นอยู่ผู้เดียวลำดับนั้นมีเทวดาเหล่ามนาปกายิกามากมายพากันเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนนะที่ควรข้างหนึ่งพวกเทวดาชั้นมนาปกายิกาได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญก็ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อมนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในฐานะสามประการคือข้าพเจ้าทั้งหลายหวังวันนะเช่นใดก็ได้วันนะเช่นนั้นโดยพลันสองหวังเสียงพูดเพราะเช่นใดก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยพลันและสามหวังความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้นโดยพลันข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อมนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในสามประการนี้ก็ลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะมีความดำริอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอให้เทวดาทั้งปวงนี้พึงมีร่างเขียวนุ่งผ้าเขียวมีผิวพรรณเขียวมีเครื่องประดับสีเขียวลำดับนั้นเทวดาเหล่านั้นทราบความดำริของท่านพระอนุรุทธะต่างก็ล้วนมีร่างเขียวมีผิวพรรณเขียวนุ่งผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงทอดสายตาลงต่ำเทวดาเหล่านั้นทราบว่าท่านพระอนุรุทธะไม่ยินดีจึงอันตรธานหายไปนะที่นั้นนั่นเองก็กระนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระอนุรุทธะออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วันนี้ข้าพระองค์ไปยังวิหารในที่พักหลีกเร้นเวลากลางวันเหล่าเทวดามนาปกายิกาได้เข้ามาข้าพระองค์เป็นต้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมะเท่าไรเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอนุรุทธะมาตุคามที่ประกอบด้วยธรรมแปดประการต่อไปนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาก็ธรรมะแปดประการเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์สแสวงหาความเกื้อกูลอนุเคราะห์ดูแล้วยอมยกให้แก่ชายใดผู้

0: และต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงด้วยอาสนะและน้ำข้อที่สามการงานใดเป็นงานในบ้านสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายเธอก็เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นสามารถทำสามารถจัดให้กระทำข้อที่สี่ก็ชนเหล่าใดภายในบ้านของสามีที่เป็นทาสคนใช้หรือกรรมกรเธอก็รู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้นทำแล้วและยังไม่ได้ทำย่อมรู้อาการของคนภายในผู้เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงแล้วย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้เขาตามควรอริยาสิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองเธอย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้และไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลาญทรัพย์ให้พินาศข้อที่หกเธอเป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นสรณะข้อที่เจ็ดเธอเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การถือเอาทรัพย์อันชั่วก่อนไม่ได้ให้การประพฤติผิดในกามการแกล้งกล่าวเท็จและการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อที่8เธอเป็นผู้มีการบริจาคมีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกฐานอนุรุทธะมาดูกามที่ประกอบด้วยธรรมแปดประการเหล่านี้แลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาประการยิกาแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคำกราบสื่อไปว่าสุภาพสตรีผู้มีปรีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้มันเพียรขวนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ยังสามีให้ขุนเคืองด้วยถ้อยคำแสดงความหึงหวงและย่อมบูชาผู้เป็นที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นารีใดย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้นย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกา
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออุโบสถสูตรและอิทัโลกสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยกรมธนารักษ์เชิญชวนชมนิทรรศการสิริกษาปณศิลป์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกรมธนารักษ์นำเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงนิทรรศการสิริกษาปณศิลป์เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
7: ้นายอัครสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้นำเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจากกรมธนารักษ์มาผสมผสานงานประณีตศิลป์สมัยใหม่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความทรงจำร่วมสมัยและงานศิลปะขั้นสูงนำมาจัดแสดงนิทรรศการเหรียญและงานประณีตศิลป์สมัยใหม่ที่ทรงคุณค่าและหาชมยากภายใต้ชื่องานสิริกษาปณศิลป์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาร์จีเวลชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรประกอบด้วยการจัดแสดงเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกว่า40รายการมีนิทรรศการผลงานประณีตศิลป์ชุดจากบุปผาสู่อัญมณีเข็มกลัดมงคลสิริแห่งดวงใจสยามล้อมเหรียญกระสาบไทยโดยสกุลอินทกุลศิลปินอิสระภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญโดยกรมธนารักษ์และสาธิตเบื้องหลังการผลิตเหรียญผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการท้องถิ่นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือฮารุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีได้เดินทางไปยังจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นได้รับการยืนยันว่าขณะนี้นายบวรทัศน์เสียชีวิตแล้วซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งครอบครัวของนายบวรทัศน์ทราบแล้วและจะแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปก กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและจะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำร่างของนายบวรทัตกับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปการประปานครหลวงพร้อมรับการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนถึงวันที่30กันยายนนี
7: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังภายหลังการขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้มีสิทธิ์ซึ่งอาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนกำชับให้กปน.เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญจรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569วันนี้แรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะถามว่าเป็นเดือน8นี่8หลัง
0: ะ
1: นะคะเพราะว่าปีนี้ก็มีเดือน8 2หนนะปีอธิกรรมาสนะคะก็เมื่อวานนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็สำหรับวันนี้เข้าพรรษา
0: ค่ะ
1: นะเชื่อว่าน่าจะมีบรรยากาศการฮิ้วปิ่นโตไปวัดอีกหนึ่งวันสำหรับวันสำคัญก็คือเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนนะมีการถวายพุ่มของใช้ต่างๆด้วยนะคะบรรยากาศในแต่ละพื้นที่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างส่งเข้ามาให้ฟังกันหน่อยในเพจของข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราอยู่กับทีมงานด้วยนะคะวันนี้ดิฉันสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันชนันท์แก้วกลับนะคะแล้วก็ทีมงานทางด้านของช่างเทคนิควันนี้คุณสายชนนีสังค่ะเป็นช่างเทคนิครวมถึงทางช่างเทคนิคทางด้าน Facebook Live นะคะ3หนุ่มของเราคุณเดชาธรชัยโสดาคุณอัครเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตี

0: นะคะจะบอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักมากแล้วก็บางพื้นที่บอกว่าทำไมตกนิดเดียวกรุงเทพเหมือนกันตกนิดเดียวบางจังหวัดบอกว่าโหตกหนักจริงตกต่อเนื่องบางจังหวัดก็บอกว่าตกนิดนึงเช้าๆแล้วก็ครึ้มๆมาตอนบ่ายก็นิดหน่อยนะคะเอามาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยประกาศมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบอกว่าภาคเหนือเนี่ยวันนี้จะมีฝนประมาณ 70% ค่ะก็จะตกหนักในบางพื้นที่บางแห่งค่ะส่วนภาคอีสานฝนลดลงนะคะจากเมื่อวานนี้ 10% อยู่ที่ 60% ค่ะสำหรับวันนี้ส่วนภาคตะวันออก 70% ค่ะมาดูที่ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้ 60% ค่ะส่วนอันดามันนะคะยังคงตกหนักเหมือนเดิมค่ะ 70% ทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็คลื่นสูงค่ะประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กอาจจะต้องงดออกจากฝั่งค่ะแล้วก็เรือใหญ่นั้นระมัดระวังด้วยนะคะมาดูที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลกันหน่อยค่ะวันนี้อาจจะต้องพกร่มกันบ้างนะคะก็พยากรณ์อากาศบอกมาแล้วว่าจะมีฝนประมาณ 70% นะคะ
1: ก็นอกจากฝนตกแล้วเรื่องของการเดินทางน้องเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันทำงานปกติหลังจากที่เราหยุดยาวกันมานะยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกเนี่ยเราก็แวะหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าบางช่วงบางทีขับอยู่ไม่ได้มีแค่ฝนธรรมดาอาจจะมีพายุลมแรงเกิดขึ้นตามข้างทางเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นนะให้ระวังด้วยบางทีกิ่งไม้มาพาดบริเวณใกล้ๆขอบถนนเนี่ยนะเราก็ไม่รู้เนาะขับมาเรื่อยๆระวังให้ดีด้วยค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวที่ต้องบอกว่าคนไทยหลายคนก็เอาใจช่วยแล้วก็ติดตามกันนะในกรณีที่เมื่อวันที่13กรกฎาคมมีทางครอบครัวของบล็อกเกอร์รายหนึ่งเนี่ยเขาขาดการติดต่อนะก็อยู่ระหว่างการติดตามค้นหาตัวก็คือคุณฮารุนโซโล่นะคะบล็อกเกอร์ชาวไทยที่สูญหายระหว่างไปพำนักที่ประเทศจอร์เจียล่าสุดนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่ของจอร์เจียแล้วก็ถูกพบนะคะว่าเสียชีวิตแล้วพบร่างภายในโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่ประเทศจอร์เจียซึ่งนะทางกระทรวงมหาดไทยของจอร์เจียก็ได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าวอินเตอร์พาสนิวว่าขณะนี้ได้มีการเปิดการสอบสวนเหตุดังกล่าวตามมาตราที่115แห่งประมวลกฎหมายอาญาของจอร์เจียโดยเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตและการสอบสวนก็ยังคงดำเนินอยู่ค่ะล่าสุดนะคะก็มีการโพสต์ทางด้านของสถานทูตไทยณกรุงฮังการาก็ได้มีการแจ้งสถานะของคุณฮารุนโซโร่ด้วยเช่นกันให้ญาติทราบแล้วนะแล้วก็จะมีการประสานเรื่องการดำเนินการเอกสารกับทางญาติอย่างใกล้ชิดค่ะโดยวันที่30กรกฎาคม2569นะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็ได้มีการโพสต์ค่ะว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีการแจ้งกรณีนายบบอนทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโร่ซึ่งขาดการติดต่อค่ะกับญาติระหว่างที่เดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็นะคะอยู่ที่ประเทศจอร์เจียก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตก็ได้มีการแจ้งสถานะล่าสุดให้กับญาติของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่ได้ทราบแล้วค่ะแล้วก็จะมีการจะประสานการดำเนินการทางเอกสารกับญาติอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีการกำหนดพบกับทางกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียด้วยที่จะประสานงานและเร่งรัดในการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไปต่อมาได้มีการแจ้งเพิ่มเติมค่ะว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมกรณีทางด้านของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโร่นะคะดังนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่นะคะว่าทรัพย์สินของนายบวรทัศน์เนี่ยยังอยู่ครบค่ะและสถานเอกอัครราชทูตนั้นจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตค่ะ จะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปซึ่งสถานเอกอัครราชทูตก็ขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกคนค่ะที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็น

0: ประโยชน์แล้วก็ติดตามให้ความร่วมมือประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดีค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของกองทัพบกนั้นก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ากำลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บระหว่างที่ร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะซึ่งขณะเคลียร์พื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วค่ะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะท่านก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่ากองทัพบกนั้นได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่1กรณีที่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการไปเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่อันตรายเดิมซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นสนามทุ่นระเบิดบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วและตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้นะคะทางด้านของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้แล้วกว่าประมาณ 76.73% ค่ะของพื้นที่ทั้งหมดนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยตรวจพบทุ่นระเบิดแล้วก็วัตถุระเบิดตกค้างอยู่รวมทั้งสิ้น489รายการค่ะแล้วก็ยังคงดำเนินภารกิจต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็เลยส่งผลให้กำลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดแล้วก็มีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดตามร่างกายด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้การช่วยเหลือแล้วก็นำส่งเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศต่อไปค่ะปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดทางด้านของพลตรีวินไทยเองก็บอกว่าทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกนั้นกำชับมาเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆสวัสดิการต่างๆด้วยค่ะย้ำเลยนะคะว่าให้กำลังพลทุกนายนั้นปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทค่ะให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อที่จะดำเนินการภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะจากบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พี่กบนำเรียนท่านผู้ฟังกันไปมาถึงเรื่องของการตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นกันหน่อย
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าล่าสุดนี้เองทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาก็มีการไปตรวจขัดกระดาษคำตอบเนี่ยเรียกว่าทั้งระบบของบัญชี 279,949 รายด้วยกันแล้วล่าสุดนั้นนะคะมีการตรวจคะแนนก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยทางด้านของนายนิรัตน์ค่ะพงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะท่านไปเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ค่ะว่านะคะกระดาษคำตอบของผู้สอบเนี่ย 279,949 รายรวมทั้งที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของทางภาคใต้ที่สอบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569นะคะอันนี้คือรวมอยู่ในเลขกลมๆนี้ก็คือ 279,949 รายภายหลังจากการประกาศผลและได้มีการบรรจุนะคะได้มีการขึ้นทะเบียนเดิมไว้เนี่ย55,193 รายตอนนี้ต่อมาภายหลังนะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ทราบกันก็คือพบว่ามีความผิดปกติไม่สุจริตและก็ไม่เป็นไปตามกระบวนการของการสอบที่ควรจะเป็นก็ได้มีการยกเลิกบัญชีกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนและท่านก็ระบุนะคะว่าไม่ได้มีการตรวจกระดาษคำตอบใหม่เนื่องจากกระดาษคำตอบได้ถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบแล้วซึ่งก็มีตัวเลขดิจิทัลกำกับวันแล้วก็เวลาที่ชัดเจนแต่จากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทก็พบนะคะว่ามีการนำบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองจำนวน 55,193 รายแล้วก็ส่งไปบรรจุตามหน่วยงานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากการปรากฏการทุจริตเนี่ยก็ได้มีการนำบัญชีที่ถูกต้องแล้วก็มีอยู่แล้วกลับมาใช้นะคะก็ทำให้มีผู้ที่สอบผ่านจำนวน 50,069 รายในจำนวนนี
1: ้
0: เป็นผู้สอบผ่านโดยสุจริตเนี่ยนะฮะจากจำนวน 50,064 รายเนี่ยเป็นผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตก็คือ 49,268 รายและพบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,920 25รายซึ่งในจำนวนนี้ค่ะมีทั้งในจำนวนของ 5,925 รายตรงนี้ก็มีทั้งผู้ที่สอบไม่ผ่านแล้วก็มีการแก้คะแนนให้ผ่านเนี่ยนะอยู่ที่ 5,129 รายแล้วก็มีผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ก็ยังมีการแก้ไขคะแนนอีก790รายดังนั้นนะครับบัญชีทั้งหมดเนี่ยจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะได้ลงนามไว้แล้วและก็ได้ร่วมกันตรวจสอบกับกรมส่งเสริมอุปกรณ์ท้องถิ่นเนี่ยเป็นระยะเวลา10วันนะสำหรับบัญชีที่เขาจะเอาเข้ามาแต่งตั้งเนี่ยมีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว10วันก็คือมีการตรวจสอบกันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมามาจนถึงเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเช่นกันเพื่อเป็นการตรวจทานและลดความผิดพลาดให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการเรียกประชุมทางด้านของคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไปค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นในช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ด ประกันสังคมนะคะทีนี้ความคืบหน้ามาติดตามกันหน่อยค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยออกมาชี้แจงชัดเลยนะคะว่าไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะแต่ว่าชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลไว้ก่อนย้ำว่าไม่กระทบกับสิทธินายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนแน่นอนค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการชี้แจงนะคะบอกว่าหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยต้องชะลอออกไปก่อนค่ะกรณีนี้รัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเคารพกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วค่ะแล้วก็พร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลแล้วก็คุ้มครองสิทธิของนายจ้างผู้ประกันตนด้วยรวมไปถึงรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนค่ะคำสั่งศาลนี้นะคะเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในการประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการนะคะต้องเข้าใจแบบนี้นะคะซึ่งกระทรวงแรงงานเองจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายด้วยแล้วก็จะมีการเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวด้วยค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเดินหน้าต่อไปให้เร็วที่สุดค่ะเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถที่จะเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะไปขัดต่อคำสั่งศาลได้ซึ่งแนวทางที่จะกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็จะเป็นกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือว่าการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่ค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีความชัดเจนในเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมนะคะโดยกระทรวงแรงงานนั้นก็จะเร่งดำเนินการทันทีค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนด้วยค่ะ
0: สำคัญนะตอนนี้เรื่องของบอร์ดประกันสังค
1: ม
0: คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีการกำหนดแล้วก็แต่งตั้งกันภายในของหน่วยงานเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนทางด้านของระเบียบก็มีการให้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันมีการเลือกตั้งไปแล้วนั้นหนึ่งชุดและเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งชุดซึ่งก็มีเนี่ยกระบวนการตรงนี้เข้ามาก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นกันอย่างไรมาดูกันหน่อยเรื่องสำคัญที่พอเราประชาสัมพันธ์ไปแล้วมีพี่น้องประชาชนบอกว่าสนใจเป็นอย่างมากรายละเอียดเป็นอย่างไรเรื่องของมหากรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ที่จะเกิดขึ้น 1-15 สิงหาคมนี้นะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกันลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า17หมวดสินค้าผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกภายในท้องถิ่นเชื่อว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีผู้ที่ดำเนินการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกภายในจังหวัดอยู่แล้วบางทีเราไปเนี่ยอุ๊ยที่นี่มีนี่ด้วยเหรอทำไมในกรุงเทพเราไม่เห็นรู้จักเลยโอ้แต่ธุรกิจการค้านี่รู้สึกว่าสะพัดมากๆเลยนะตามร้านค้าส่งค้าปลีกภายใน พื้นที่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่โดยในเรื่องนี้นางสาวลาดิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะครับว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่นเนี่ยทั่วประเทศเขาจะมีการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เนี่ยวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนภายหลังค่ะหลังจากที่มีการประกาศการจัดโครงการนี้อย่างที่ได้ดำเนินไปว่ามีประชาชนเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมากนะคะรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการวางแผนที่จะไปจับจ่ายใช้สอยนะคะในช่วงที่โครงการจะเกิดขึ้นก็คือ1ถึง15สิงหาคมนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะมาดูกันหน่อยนะคะสินค้าที่ร่วมโครงการเขาครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทไหนบ้างเขาจะเน้นไปที่การดำรงชีพชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าบริโภค8หมวดค่ะ8หมวดนี้สินค้าบริโภคมีข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องกาแฟนะคะอันนี้คือเป็นหมวดของสินค้าบริโภค8หมวดมาดูสินค้าอุปโภค9หมวดด้วยกันก็จะมีแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันค่ะผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยผ่านช่องทางที่เป็นร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการกว่า135รายเรียกว่า800กว่าสาขาที่จะให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือว่าจะสังเกตสัญลักษณ์เขาจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะตอนนี้ไปดูก่อนเลยนะว่าธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีกเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ของคุณเขามีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X Local Low Cost หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยว 1-15 สิงหาคมนี้ก็สามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอยไปเข้าร่วมโครงการนี้ได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะก็มีการเดินหน้าก็กรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอ่ะบางคนเป็นแบบนี้นะมีผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทซึ่งล่าสุดเนี่ยมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วเนี่ยกว่า700รายค่ะย้ำว่าตรวจสอบฟรีนะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะใครอยู่จังหวัดไหนไปที่พาณิชย์จังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์นะคะก็บอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะกรณีผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัทรวมถึงนิติบุคคลนะคะซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจำนวน9ล้าน3แสนกว่ารายพบว่าเป็นคนที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือแม้แต่บริษัทเนี่ยอยู่ที่แสนสองหมื่นกว่ารายค่ะแล้วก็ยังมีชื่อในนิติบุคคลด้วยนะคะประมาณ 130,000 กว่ารายซึ่งบางรายเนี่ยเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะตอนนี้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าไปตรวจสอบการเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนหรือแม้แต่เป็นหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีชื่อท่านอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วเนี่ย700กว่ารายค่ะซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้วก็ข้อเท็จจริงส่งไปยังกระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วก็จะประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปด้วยค่ะสำหรับผู้ที่จนจริงล่ะผู้ที่จนจริงนะคะที่ถูกนำชื่อไปใช้หรือว่าไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นก็ตามเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนอะไรก็ตามสามารถไปยื่นได้เช่นกันค่ะยื่นตรวจสอบได้อุทธรณ์ได้ที่กระทรวงการคลังนะคะเพื่อที่จะยังคงรับสิทธิ์ต่อไปได้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็สามารถไปยื่นได้นะคะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีที่มีรายชื่อหุ้นนะคะเป็นหุ้นส่วนกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลเนี่ยยื่นได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะหรือจะโทรไปสอบถามก็ได้ที่ call center 1570นะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025474376ค่ะ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับคุณบุญมาศรีหมัดในตีคล้องร้องข่าวในช่วงหน้ากลับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยวระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมน้อมสำนึกในพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศโดยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยภายหลังกล่าวถวายพระพรแล้วดนตรีก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีรับมอบโคมเทียนร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำว่าทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วบริเวณท้องสนามหลวงท่ามกลางแสงเทียนนับหมื่นดวงที่ส่องสว่างซึ่งก็เป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มความสามัคคีและความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยที่พร้อมใจกันน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงของการจัดงานต่างๆเกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติอีกงานหนึ่งก็คือรัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญเอกอัครราชทูตคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารับเสด็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจากนั้นได้กราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้รณรงค์พี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันนี้ความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติก็ส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันและที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปก็เนื่องจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยแหละครับทางรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้คำศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่ครับในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษากันแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าพรรษานี่แหละครับโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานประจำปี2569เนื่องในวันเข้าพรรษาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมภิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีขบวนเฉลิมพระเกียรติหอยเทียนฮีดศรัทธาพระมหากรุณามิ่งมงคลศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างประเทศได้ชื่นชมความงดงามตระการตาสำหรับวันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ซึ่งพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่1ตลอดระยะเวลา3เดือนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามพระวินัยบัญญัติและพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วครับที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาถวายเทียนเข้าพรรษาหรืออุปกรณ์ให้ความสว่างและผ้าอาบน้ำฝนรวมไปถึงการลดละเลิกอบายมุขตลอดทั้งพรรษานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเดินหน้าไทยเที่ยวไทย plus fly ไทย air connect to tomorrowland สู่อีเวนต์ระดับโลกแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและยั่งยืนภายใต้แนวคิดที่ว่าท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณครับให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสูงมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและส่งเสริมการเดินทาง365วันเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศและรองรับฤดูการท่องเที่ยวอันได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทย plus โดยรัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ครับเบื้องต้นกำหนดสิทธิ์ไว้ที่ 500,000 สิทธิ์ด้วยกันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ช่วงปลายปี2569อีกโครงการหนึ่งคือโครงการ Fly ไทย All the Feelingsบูรณาการร่วมกับ6สายการบินในประเทศไทยมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยจำนวน 400,000 ที่นั่งอีกโครงการครับคือโครงการ Thailand Air Connect ซึ่งเป็นการร่วมมือกับสายการบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2569ณจังหวัด ชลบุรีก็เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอีเวนต์ฮับนะครับแล้วมีการคาดการณ์กันว่าจะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนเลยทีเดียวซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสูงถึง 6,132 ล้านบาทครับก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจขนส่งและผู้ประกอบการท้องถิ่นกันด้วยถือว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ภาคธุรกิจบริการอย่างแท้จริงทีเดียวครับและแถมด้วยเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของปัญหาน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยกันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเกาะสมุยวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569จากสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.นี่แหละไประดมสรรพกำลังและบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แล้วครับพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสถานการณ์นี้ก็มีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณร้อยละ40จากกำลังการผลิตตามปกติก็ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงจึงจำเป็นจะต้องบริหารจัดการระบบการจ่ายน้ำด้วยการปรับโซนและช่วงเวลาในการจ่ายน้ำกันด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับจึงได้มีการกำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละไปดำเนินมาตรการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมทั้งให้เพิ่มกำลังการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมทั้งให้เร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่มันชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและน้ำต้นทุนอย่างใกล้ชิดกันด้วยรวมไปถึงปรับแผนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกลับมามีน้ำใช้อุปโภคบริโภคโดยเร็วที่สุดแล้วครับและนอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับทางกรมฝนหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการทำฝนเทียมในพื้นที่เกาะสมุยและพื้นที่รับน้ำโดยรอบเพื่อดำเนินการทำฝนเทียมทันทีเมื่อเงื่อนไขมันเหมาะสมอันจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงนั่นเองครับและแถมยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในช่วงวิกฤตกันด้วยพร้อมทั้งให้เตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์มันยืดเยื้อรวมทั้งสื่อสารข้อมูลการจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อให้การผลิตและการจ่ายน้ำในภาพรวมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของเฟกนิวส์ข่าวปลอมกันหน่อยในช่วงนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษบอกว่าให้ไปตรวจสอบข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ภาพ AI ปมแม่น้ำป่าสัก โดยย้ำว่าให้เดินหน้าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนข้อเท็จจริงไม่ปล่อยข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวส์สร้างความสับสนกับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบการเผยแพร่ข้อความและภาพโดยอ้างว่าแม่น้ำป่าสักดำสนิทฟองขาวลอยเต็มผิวน้ำชาวบ้านสระบุรีสุดทนโรงงานปล่อยน้ำเสียซ้ำๆนี่คือข้อความที่เป็นเท็จนะครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าภาพประกอบดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับจึงได้มีการสั่งการให้ทางกรมควบคุมมลพิษไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วครับรวมทั้งกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้สื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและพร้อมรับฟังทุกข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนแล้วครับเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงอย่างเต็มที่แล้วกรณีดังกล่าวสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันแล้วก็ไม่พบเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าภาพประกอบนั้นเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AIไม่ใช่ภาพจากสถานการณ์จริงพื้นที่จริงในพื้นที่ครับจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าพร้อมทั้งสื่อมวลชนกันด้วยว่าให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อนะครับเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าหากพบเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนกรมควบคุมมลพิษที่หมายเลข1650หรืออินบ็อกซ์แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติแล้วประเทศไทยเองก็พร้อมก้าวสู่เวทีโลกโดยการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเมื่อคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกได้ตรวจประเมินความพร้อมล่าสุดแล้วก็มอบคะแนนในระดับ A ต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องสถานที่การต้อนรับระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการระดับสากลโดยประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับแล้วการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้หรือเขาเรียกกันว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนั่นแหละครับไม่เพียงแต่แสดงถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยแต่ว่ายังเป็นโอกาสทองในการขับเคลื่อนนโยบายการคลังและยุทธศาสตร์สำคัญผ่าน4เสาหลักด้วยกันอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI นี่เสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2ครับการเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระดับภูมิภาคครับเสาหลักที่3คือสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการรับมือกับสังคมสูงวัยพร้อมทั้งได้มีการผลักดันกรอบนโยบายระดับโลกร่วมกับ IMF และ World Bank ด้วยเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงสำหรับทุกคนนั่นเองครับเอาเชิญชวนมาทำไมมาร่วมกันแสดงพลังความพร้อมและก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับ และพร้อมทั้งเป็นการร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับประเทศไทยไปด้วยกันในสายตาชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: หกนาฬิกา55นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงรายการข่าวยามเช้าในช่วงท้ายรายการค่ะกับข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็เรายังมีแฟนคลับของเรานะคะแฟนรายการขออนุญาตมาทักทายก่อนๆนะคะคุณแอร์คุณแอลคุณนิดแซ่เจียค่ะอันนี้เป็นทางช่องข่าวยามเช้านะคะเพจข่าวยามเช้าคุณอุบลสุขสายสุขสบายนะคะคุณรินรินคุณพระรุ่งนะคะแล้วก็คุณจรณีคุณสุรัชยาค่ะคุณสุนจิตนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัยสคลองสองหน่อค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนเปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านได้ยังคะใครที่เปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็เซ็ตพลังเสียงกันหน่อยนะ นะคะคุณอเนกพริกไทยสวัสดีค่ะคุณณรงค์คุณมาลีชุ่มเย็นนะคะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาก็แล้วก็ว่ากันไปนะรวมคนรวยจนจริงก็มีคนจนจริงๆก็มีอ่ะก็ว่ากันไปนะคะใครที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์รีบไปยื่นนะคะคุณทองใสคุณสุชินคุณวันดีคุณคณาวุฒิคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณวินัยคุณคมสันด้วยนะคะสวัสดีคุณประคองค่ะอ่ะก็อาจจะทักไม่หมดนะคะส่วนช่องบ้านดำค่ะกบโอบบนะคะสวัสดีน้องแชมป์คุณรุ่งเรืองนะคะน้องชาตรีคุณเอคุณแอลนะคะชื่อแอลเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณดร.กัญชพรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณส้มคุณแอนแอนนะคะหลายท่านเลยค่ะส่งใจมาเกือบแสนดวงแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะร่วมจัดรายการกับเราในช่วงท้ายรายการค่ะคุณแอลคะ
0: ค่ะหลังจากที่ทางยูเนสโกมีการประกาศให้วัดมหาธาตุวรวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมล่าสุดนะคะก็ทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความพร้อมแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เมืองเชียงใหม่ต่อกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการไปตรวจสอบไปประเมินสภาพของโบราณสถานระหว่างประเทศขององค์การยูเนสโกค่ะช่วงระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569เรียกว่าไปติดตามความพร้อมด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนใน4จุดยุทธศาสตร์สำคัญก็จะมีที่ประตูช้างเผือกประตูท่าแพวัดเชียงมั่นนะคะซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่มีวัดเจดีย์หลวงวรวิหารด้วยนะคะซึ่งทางคณะทำงานก็ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งเพื่อที่จะรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภาพรวมการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเกือบจะทั้งหมดแล้วเรามาลุ้นจังหวัดเชียงใหม่
1: กันต่อไป
0: รอบหนึ่งต่อไปในปีหน้า2570กันค่ะ
1: ค่ะวันนี้วันเข้าพรรษานะคะใครจะทำบุญปล่อยปลานะคะทำบุญเนี่ยปล่อยผิดชีวิตเปลี่ยนนะระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีโทษคุก2ปีปรับ2ล้านบาทค่ะใครที่จะปล่อยปลาห้ามปล่อยปลาหมอมายานปลาหมอคางดำปลาหมอบัตเตอร์ปลาชักเกอร์นะคะเต่าญี่ปุ่นเต่าแก้มแดงกุ้งเคอร์ฟิชปลากระพงนกพยูงนกยูงนะคะแล้วก็ปลาดุกแอฟริกาปลาดุกบิ๊กอุยนะคะทั้งหมดนี้มีความผิดนะคะตามกฎหมายค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขกับวันเข้าพรรษานะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
11: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา